0: ของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
1: ครับ
0: อืมไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินก็ไปจมๆๆอยู่อย่างนั้นใช่มั้ยเ
1: ออค่ะสงสัย
0: ใช่คิดว่าน่าจะอยู่อ
1: ยู่นี่คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะงั้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เนาะเออถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจ็ดนาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เราสองคนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเด็กคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับ
3: ค
4: ่ะที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกฤตภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤตมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ทางTikTokที่เห็น
3: เชิญพี่
4: ต้นมาคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นทางTikTokนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับมาสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค
4: ่
3: ะ
4: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News คุณใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
3: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทน์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเบรด ดีโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยว อย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในสนนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
4: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ AllianceOf Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่ก็บอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง353จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบมหาในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
3: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นพึ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS น่ะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้นไปทางนู้นปริ้นไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะ ตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
4: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
6: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับ
3: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขกับการทำงาน
6: ขอบพระคุณครับครับ
3: ค่ะอาจารย์
4: สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย์
6: ใช่ครับเราต้อง
3: ภาพขมพัดอีกเช่นเคยไหมคะ
6: สดใสยามเช้าครับครับ
4: วันนี้เหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตารีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
6: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ครับ
3: ค่ะอาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
6: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้เนี่ยคือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ำหั่นกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ supply chain มันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้น โอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโยกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางทำรายได้หากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่ ASEAN Foundation อย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM ASEAN ครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการ sourcing สินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AIเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบนึงสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถ ถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซลทูเกเดอร์นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisan and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรื่องให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้สามสภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
7: อาจารย์ครับและอาเซียนเอมอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
6: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram Search คำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
3: โอ้โหทะลุ
6: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
3: ค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
6: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย
3: อินโดนีเซีย
6: 2กับ2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
3: ไทยหายไปไหน
6: เออไทยเราไปท้ายครับครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก
7: ็
6: คืออันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถาม
8: พักผ่อน
6: ถ้าท่านอยากจะทำให้

0: ให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ยมันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่อะไรมันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
2: เรา
1: อาจารย์
2: ด
1: ค
2: ู
1: ะ
2: ซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย์
0: โอ้แต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสชาตินิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นหรือเปล่า
1: ในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 34% ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่ามันขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสิงห์แสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News

0: เดตจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU 44ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับและก็ยืนยันว่า

0: คงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุทหารกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN ฮุนมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่วงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสูจน์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชัยชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษา ราชินี

0: พิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงและแก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13,800,000สิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus ยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
5: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนบีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่ม เปิดหน้าชนพนัสไทยล้วนถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยันมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบรวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
4: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานลดลงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมหน้าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
5: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะ เก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
4: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่า100สอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสปท.เผยครูกว่า100คนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
5: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจ

0: และจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปน.และตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปน.และตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติมะภรรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟเอาเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอตเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการยุติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบ๊หัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบ๊ทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัชชิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไร EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพงศ์ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 นที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรท่านนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BZ4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากรายชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลดทั้ง
9: รายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทำอะไรกันอยู่ที่ไหนพูดคุยกับเราได้นะครับในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิต
0: ฮิต4ภาค
1: นะครับหรือให้เราเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันก็ได้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: 022481366นะครับ022481366นะครับรู้สึกว่าสายจะค่อนข้างซ้ำเนาะนะครับนะฮะ
0: สายใหม่บ้างก็ได้ที่ยังไม่เคยโทรนะคะลองกดเลยนะที่022481366ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราสายคุณผู้ฟังอยู่นะอยากฟังเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ได้นะครับนะฮะหรือเพลงสตริงในยุคเก่าเพื่อชีวิตนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับ022481366นะครับ022481366นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศฝนตกเป็นยังไงบ้างเมื่อวานชุ่มฉ่ำไหมหรือทำอะไรกินสำหรับเช้าวันนี้นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสก็ได้นะครับหรือสื่อกลางในเรื่องราวต่างๆก็ได้นะครับเราดีๆที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับนะฮะกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ022481366นะครับระหว่างนี้รอสายคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับนะฮะไปแนะนำเพลงใหม่ดีกว่านะครับเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์ครับนำเพลงเก่าจากคุณอรุณเพชรแหลมสิงห์มาขับร้องใหม่นะครับเพลงนี้ชื่อฝนเดือน6นะครับผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์ผันนะครับแล้วก็พี่เน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นคนเรียบเรียงนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาจอคิวเฮดนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับจ
2: อคิวเฮดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
3: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
5: ช่างคมครับ
3: ช่างคมเป็นช่างอยู่แถวไหนครับเนี่ย
5: อยู่เฉลิมพระเกียรติ14ร9ครับ
4: ไปทำงานไหมคะวันนี้พี่คม
5: อ๋อทำรับซ่อมโซฟาอยู่กับบ้านครับ
4: อ๋อรับซ่อมรับ
3: ช่วงนี้ค่ะงานเยอะไหมครับ
4: ใช
5: ่ก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับงานพอมี
4: เข้าเรื่อยๆ
3: พอมีนะครับ
4: รับเหมาหรือว่ารับซ่อมนะคะ
5: ก็รับซ่อมตามบ้านนะครับ
4: ซ่อมอะไรได้บ้างเอ่ย
3: รับเหมาโซฟามีด้วย
5: ไหมโซฟาพวกนี้ครับ
4: รับเหมาก่อสร้างด้วยไง
5: ไม่ได้ทำคร
3: ับ
5: ไม
3: ่
5: ได้ทำ
3: เขาไม่ได
4: ้ทำเขาดูอยากรู้ว่าเผื่อพี่เขารับเหมาด้วย
3: พี่ทำพี่ทำเฉพาะรับซ่อมใช่ไหม
5: ไม่ก็ทำครับ
3: ไม่ก็ทำ
5: ก็ทำ
3: นี่โอมก็เพิ่งไปถอยมาตัวละหลายแสนเลยอะครับพี่
4: โซฟาครับ
3: ใช่
4: ของพี่วาสุแพงกว่าหนูค่ะพี่เขาไป
5: โอ้ซ่อมได้ครับ เปลี่ยนหนังพวกอะไรเนี่ยครับ
3: อย่าให้ผมเพิ่งไปซ่อม
4: ซื้อมาแรงอยู่นะราคาพี่วาสุซื้อมาแรงอยู
3: ่มีโชว์ลงโชว์รูมอะไรให้ไปโดนไปอะไรตัวอย่างแค่ตลกตลกอะไรไหมครับพี่คม
5: ผมไม่ได้ลงทางนั้นครับ
3: หรอ
4: เราจะติดต่อทางไหนอะคะ
3: ดูแบบ
5: ผมก็ติดต่อมีลูกค้าประจำที่ว่ารับซ่อมพวกแล้วก็งานขึ้นใหม่แบบนี้ครับ
3: อ๋อ
4: เฉพาะโซฟา
3: ที่ก็แบบรับมาจาก
5: ทำพวกออฟฟิศอะไรเขามีพวกมุมนั่งจิบกาแฟอะไรมีบอกนั่ง
3: ร้านกาแฟเขาก็จะจ้างมาอีกทีหนึ่งเนาะ
5: ครับผม
3: อ้าวใครสนใจนะครับนะครับประสานไปทางพี่คมเลยสะดวกให้เบอร์ไหมครับพี่คม
5: ได้ครับผม
3: เบอร์อะไรดีครับ
5: 098098
3: ครับ
5: 4574573457
3: นะครับ
5: ครับผม
3: อีกครั้งนะครับ
4: 098แล้วก็อะไรนะคะ
5: 457 3457
4: 3457ติดต่อพี่คมนะคะซ่อมโซฟาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับรับซ่อมทำใหม่ก็ทำครับพวกเก้าอี้ออฟฟิศพวกนี้ทำ
4: สั่งทำทั้งเก้าอี้โซฟาของออฟฟิศสั่งทำใหม่ก็ได้หรือจะซ่อมก็ได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0984573457
5: ครับผมได
3: ้
5: คร
3: ับ ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆเนาะอุดหนุน
5: ครับผม
3: ชาวลูกทุ่งมหานครด้วยกันเนาะนะครับ
5: ผมฟังมาตั้งแต่ยังไม่มีดีเจอะครับ
3: โอ้22ปีแล้วนะครับ
5: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยไม่มีคุณอะไรนะพิทยาอะไรนะก็มาตั้งแรกๆเลยอ่ะยังไม่มีดีเคเลยผมฟังมาเนี่ย
3: โอ้ตั้งแต่ปี47แล้ว
5: หมดไป3เครื่องแล้ว
3: โอ้หมดไป3เครื่องแล้ว
4: ถือว่าน้อยนะคะเนี่ย20กว่าปีหมดไป3เครื่องนี่ถือว่ายังน้อยเนาะ
3: ไหนวันนี้ติดตามเรา22ปีแล้วนะครับเลือกเพลงอะไรดีครับ
4: อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ติดครั้งแรก
4: อยากฟังเพลงอะไรดีคะวันนี้พี่ค
5: มแม่ของใครครับ
4: แม่ของใครพรศักดิ์สองแสงนายค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็ให้แฟนเพลง95ทุกท่านนะครับ
3: ค่ะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณให้ผมนิดนึงพี่คมเป็นคนจังหวัดอะไรอะครับ
5: คนกาฬสินธุ์ครับ
3: อ๋อว่าอีสานได้บ่ว่าถึกบ
5: ่ได้ได้ครับได้ครับ
4: ว่าภาษาอีสานเดี๋ยวพูดภาษาอีสานแล้วเดี๋ยวพี่วาสุจะพูดนำเป็นภาษากลางนะคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายแซ่บคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดี
5: ๆแซ่บหลาย
3: ๆทานง่าย
5: กินง่าย
3: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
5: อายาล่าอ่าฮ่า
3: โอ้แซ่บหลายหลายเด้อพี่น้อง
5: แซ่บหลาย
4: แซ่บหลาย
5: ครับผม
3: มีโอกาสได้กลับบ้านบ้างไหมครับพี่
5: ค
3: ง
5: ก็เพิ่งกลับมาสงกรานต์ครับไป
3: สงกรานต์
4: เนาะ
3: อ๋อจะช่วงวันหยุดยาวๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันวิสาขะอะไรไม่ได้กลับใช่ไหมครับ
5: ไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับ
3: วันเฉลิมก็ไม่ได้กลับ
5: ปีละครั้งครับ
3: ปีละครั้ง
5: ปีละครั้งสงกรานต
3: ์โอ้ผมไปทีก็หมดหลายตังค์อยู่เหมือนกันเนาะ
5: ใช่ใช่ครับ
3: นะครับก็ต้องดูแลสภาพกระเป๋าตัวเองด้วยอ่ะขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆเนาะนะครับเอาใจช่วยวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
5: อะไรฮะ
3: เลือกเพลงแม่ของใครใช่ไหม
4: แม่ของใครของวันศักดิ์สองแสงนะคะ
5: ใช่ครับผม
3: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเลือกต่อมาจากแม่ของใครพรศักดิ์สองแสงแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
3: อ้าวใครสนใจนะคะให้พี่คมดูแลเรื่องของการซ่อมโซฟาหรือจะเป็นโซฟาใหม่ก็ได้นะครับ
4: เป็นโต๊ะเก้าอี้ออฟฟิศได้หมดเลย
3: ในร้านกาแฟก็น่าจะได้เนา
4: ะ
3: นะครับลองโทรไปที่พี่คมให้เบอร์ไว้เลยนะครับ
4: 0984573457ค่ะ
3: อีกครั้งหนึ่งนะ
4: 0984573457ติดต่อพี่คมได้เลยค่ะ
3: เอาใจช่วยนะครับอุดหนุนในเครือข่ายของชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ
4: ครอบครัวของเราเนาะค่ะ

0: นี้เป็นบทเพลงเกี่ยวกับคุณแม่ล้วนๆเลย4เพลงต่อเนื่องนะครับพี่คมนะฮะอยู่แถวสวนหลวงนะครับรับนะฮะซ่อมโซฟาแล้วก็ทำโต๊ะเก้าอี้
1: ด้วยค่ะ
0: นะฮะใครสนใจก็ติดต่อไปที่พี่คมได้นะครับนะฮะบอกเบอร์กันอีกสักรอบหนึ่งดีไหม
1: ค่ะได้ค่ะ0984573457นะคะ0984573457ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโซฟาเก้าอี้ซ่อมได้หรือว่าจะทำใหม่ก็ได้นะคะติดต่อพี่คมได้เลยค่ะ
0: แม่ของใครที่พี่คมเลือกไว้พรศักดิ์สองแสงนะครับต่อด้วยแม่นะครับไวพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับจดหมายจากแม่นะครับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยซื้อเพื่อแม่สมชายใหญ่นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยแหละครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่อาหารร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยก่อสร้างจอยโรมิดครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่5ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะโนราพลัดถิ่นค่ะแนทปราเชนฟิชชิ่งกับกล้วยสแตมนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พระปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ฝันลำเอียงครับพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับท่านนายกบอกว่าจะไม่ป้องนะครับไม่ป้องเรื่องของการเรื่องเขากระโดงแล้วก็หัวสวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลเข้มบัตรคนจนนะครับนะฮะรอบใหม่นะแล้วก็มีการลงทะเบียน4-21มิถุนายนนี้นะครับเปิดเกณฑ์8ข้อนะครับสกัดจนทิพย์นะครับนะฮะพระนักเรียนนักศึกษาข้าราชการนี่หมดสิทธิ์นะประกาศผล17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้1สิงหาคมนี้จับจ่ายไทยพลัสนี่คือคักต่อเนื่องเลยซื้อข้าวสารทุลงทุเรียนขายกระฉูดเลยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของทลายนะครับที่ผสมยาสลบนะครับเป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยนะครับขายผลับที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเราไปตามดูในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของการเบรกวัยรุ่นนะครับติดหนี้ง่ายใช้จ่ายไม่จำเป็นเร่ง NPL นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็สกัดซื้อก่อนแล้วผ่อนที่หลังนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็น SME นะครับเสนอต่อยอดไทยช่วยไทยนะครับฝ่าวิกฤตสงครามต้นทุนกับหนี้พุ่งด้วยคณะรัฐมนตรีก็รับมือภัยซูเปอร์เอนเนโยนะครับนะฮะเพิ่มงบกลางฉุกเฉินในการแตะสายล้านเลยนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับพาดหัวเรื่องของการลงทะเบียน4-21มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้จริง1สิงหานะครับเรื่องของบัตรคนจนนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวหลักเกณฑ์8ข้ออุ้มค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าแก๊สค่าเดินทางด้วยนะครับปี70นี่เงิน 3.78 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของเสนอนะฮะตัวร่วมในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่ราชอาณาจักรกัมพูชานะครับนะฮะยื่น UN ไปนะครับองค์การสหประชาชาตินะครับคุณมเนตก็แถลงการใช้นะครับเรื่องของการพื้นที่ซับซ้อนนะครับทางทะเล2ประเทศนะครับท่านนายกก็พูดคุยกับธรรมนอในการที่จะพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ด้วยนะครับนะฮะเรื่องของท่านนายกจะบินไปเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้ด้วยนะครับเรื่องของการยกย้ายข้าราชการบอกโปร่งใสในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะเรื่องของสปท.เผยว่าครูกว่าร้อยเนี่ยสอบตกนะครับจี้สอบข้อเท็จจริงนะครับในการเร่งเยียวยาด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็วันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีคล้ายๆกันนะครับเดลินิวก็เหมือนกันนะฮะเดลินิวก็เรื่องของการชะลอร่างรัฐธรรมนูญเปิดให้ประชาชนร่วมด้วยนะครับคดีแตงโมนิดาโอ้โหหลายปีแล้วนะครับสอบพลิกไร้อุบัติเหตุนะครับคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแผลไม่ใช่ถูกใบพัดเรือเอาสินะครับคงต้องตามกันต่อเนาะนักสืบโซเชียลทั้งหลายนะครับเรื่องของท่านนายกกับเขากระโดงก็ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของยอดถล่มทลาย 2,000 ล้านบาทนะครับกดใช้กันกระหน่ำเลยไทยช่วยไทยพลัสสุดฟรีฟีเวอร์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการลุ้นช่องแคบนะครับเรื่องของบับเอลมันเด็ดนะครับนะฮะจอที่จะล้อมคล้ายกับฮาวมุชนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของโรคผวาค่าขนส่งจะครึ่งพวดนะแล้วก็เรื่องของบุกประกันสังคมนะครับไอรัสโนกบี้หนักเลยนะครับงบพันงบ850ล้านบาทล่องหนนะฮะท้าชนพนัทไทยรวนนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับในเดลิวเช้าวันนี้นะครับนะฮะส่วนไทยรัฐก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของประเด็นท่านนายกขาวกระโดงก็มีแล้วก็เรื่องของเขาจะสรุปคดีน้องแตงโมนะครับพบประเด็นใหม่นะครับ DSI ใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับขาถูกของ มีคมนะฮะกรีดยับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆการเก็บหลักฐานที่สางคดีเด็กหญิงเสียชีวิตด้วยนะครับแม่ปักใจเชื่อว่าถูกฆ่าข่มขืนนะครับเราไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหลายฉบับน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะเผื่อจะมีประเด็นนะฮะข่าวที่น่าสนใจจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังติดตามเราใน2คนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทางบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม นับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ันนี้2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนนะครับวันหยุดพักผ่อนของชาวลูกทุ่งมหานครหรือบางท่านอาจยังทำงานเหมือนกับเรา2คนนี่แหละนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: โปรดเถิดดวงใจนะครับเสียงร้องของอทูลทองใจครับรักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าสายันสัญญานะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตอยู่ด้วยกันนะครับ SMS ที่4689400 LINE @LGMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LGMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้เพลงฮิต Story 2เพลงนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับโป่งลางสะออนนะครับนะฮะแล้วก็จับกิ้มกับต๊กโตวงต๊กโตครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราฉลองครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้อาหารกันกินเพียบนะครับเด็กๆมีความสุขกันมากเลยนะครับนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนะอาจจะต้องขอขอบคุณกันอีกรอบหนึ่งนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะฮะไปดูภาพนะครับใครที่พลาดนะไปดูภาพในเพจใน LTM FM 95ได้นะครับว่าเด็กๆที่โรงเรียนบ้านของกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่สนุกสนานกันขนาดไหนแล้วก็หลังวันความหวังวันชาติเมื่อวานนี้นี่ก็ถูกหวยกัน
6: ไปทำบุญเสร็จแล้วก็อันนี้ส่งผลบุญเนาะ
5: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องขอขอบคุณอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็บรรดาคณะครูนะครับท่านผอ.พัฒนาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแม่ครัวด้วยที่ทำกับข้าวอร่อยๆนะครับศิลปินด้วยนะครับท็อปพัสสุภัสโจโจ้เดอร์เมนแนนนะครับปีเตอร์เฟอร์นิฟายนะครับจอยบียอนด้วยนะครับนะฮะเฮียหมีกับพิมดามหานครด้วยนะครับที่มาร่วมจิตร่วมใจคนละไม้คนละมือในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ด้วยนะครับคุณหมออุ้ยชัยนะครับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีด้วยครองตันเป็นสัตว์ด้วยนะครับ Power Stainless Steel ด้วยนะครับ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยนะครับแพคกษาซอย5ไอศกรีมโดยกสิยากับบางป่านะครับซึ่งเขาเป็นคู่ชีวิต

0: กันนะครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ร่วมบุญแต่งงานกันแล้ว
1: ร่วมบุญกับแกเฉยๆไม่เกี่ยว
0: นะฮะลูกชิ้นโดยเจ๊สีสามโคกโอ้ช่วงนี้นะฮะพอเดือนใหม่แล้วเจ๊สีเงียบไปเลยนะครับไม่รู้ว่ายังคงลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือเปล่าอยู่สามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารอาหารแห้งโดยบ้านวีคลับนะครับพี่เฮียงแล้วก็ลุงกานะฮะร่วมบุญกันขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครดด้วยนะครับก็ติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ในครั้งต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: วันนี้นะคะเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเผยแพร่ผลงานดีๆนะครับนะฮะส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ

พลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับนะฮะใจสารภาพนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับณัฐมาริสาและฝนธนสุนทรขี้เหร่ดวนรักนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรือเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: กำลังฟังเพลินๆแล้วอยู่ๆก็หายไปอย่างนั้นอะทอนเด้ง
1: โอ้โหไม่ก็คือเราต้องใจตั้งใจจะให้พี่อะต้องร้องไงบอกพี่ร้องด้วยกันไม่ร้อง
0: หัดส่งสัญญาซะหน่อยสิกำลังนั่งก็ไปเรื่อยๆเ
1: อา
0: หยุดไปเว้ย
1: ไม่รู้มันขึ้นตอนไหนเนาะ
0: ขอเพียงที่พักใจนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสุดท้ายรัดคอก็มาเห็นไหม
0: พี่มินมาริวันเจมิน่านะครับต้นฉบับนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับ
1: รัดคอเขาชอบมาช่วยเวลาแบบเรือจะล่มนะ
0: ซึ่งมันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวจริงๆคือฟังก็ฟังได้นะครับส่งความสุขแล้วกันในวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะครับ
1: ค่ะ

0: โมงครึ่งถึง10โมงเช้าก็อยู่กับเรา2คนกันต่อนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะลาไปแล้วนะครับใครที่จิบกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันได้ต่อหลัง10โมงเช้ากับพี่ตราสิรินทรานิยากรนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เราสองคนปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับส่งท้ายใน2ชั่วโมงครึ่งสำหรับวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะแต่ว่าหลวงปู่จะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะหลวงปู่บอกว่าคิดดีต่อเจ้าของกับผู้อื่นว่าแนวดีต่อเจ้าของกับผู้อื่นว่าแนวดีแปลว่าพูดสิ่งที่ดีนะคะเฮ็ดดีเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกับผู้อื่นซ้ำนี่แหละที่เขาเรียกว่าดีค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครสุภิต
0: เสริงโนบิตะไรอันกับบดิตฟิชเชอริงกับแวนโกะนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ7โมงครึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

0: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวกายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มอบผลงานพรุ่งนี้ปกติลอง2คนค่ะมื้อนี้มาลองผู้เดียวไหนหนูขอดูแดนเซอร์หน้าเวทีด้วยได้ไหมอ่ะเฮ้ยมาเด้อผู้ใดสิเต้นน้ำกันมาก

โอ้โหขอบคุณแดนเซอร์หน้าเวทีจ้างมาคนละ500อย่าเต้นเกินราคานะมานะขอเสียงสาว15ดังๆหน่อยได้ไหมคะไม่มีบัวไม่มีลูกเลยค่ะ

0: คุณมากๆเลยนะคะขอบคุณดอกไม้ทุกดอกเงินรางวัลทุกรางวัลขอบคุณป้าดาวเรืองด้วยนะคะสำหรับเงินรางวัลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเสียงปรบมือกับแดนเซอร์หน่อยค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

หมดรอบค่ะแหมชดเชยกันให้เมื่อวานนี้ถูกใจกันละสิสิรินทำมาแล้วค่ะก็ต้องมาสวัสดีกันสวัสดีทาง Facebook ค่ะสวัสดีทางวิทยุด้วยนะคะก็ทุกท่านที่เข้ามารับฟังตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะก็เราพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เป็นวันหยุดอีก1วันที่ได้พักผ่อนกันคือคนที่เขาหยุดอ่ะเขาหยุดยาวกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รถจะติดหนึบแล้วล่ะเพราะว่าต้องมาทำงานกันแล้วนะคะแต่พวกเราที่อยู่ตรงนี้น่ารักสุดๆนะคะยังมาให้กำลังใจทาเสมอทาง Facebook นะคะกดแชร์กันหรือยังเอ่ยพี่หวานใจเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกน้ำหวานวันหยุดเขาหยุดเราไม่หยุดดีแล้วงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขมาถึงตัวเองด้วยนะคุณอนุชาบอกบทรอบค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะเอาแล้วใครยังไม่ได้รายงานตัวทาง Facebook เข้ามาด่วนพี่สวยสวัสดีนะคะใครเอกวันนี้อาทิตย์นี้พี่สวยคงอารมณ์ดีถูกหวยเยอะ คุณภัยรัตน์ไม่อ่านผิดขออภัยนะคะจดก่อนนะแนะนำเพลงอะไรมาคือตอนเนี้ยนิดเดียวก็ลืมกันแล้วนะคะวันนี้เอาละจดก่อนแข็งแรงสดใสมากอ้าวคนเราอ่ะมันก็ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแต่เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อาหารการกินนี่ต้องจัดสรร นะคะเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวเริ่มขยันแล้วพระสินทาคาเฟ่กำลังจะเปิดคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกมาหลายคนยังบอกว่าเดี๋ยวสิใจเย็นๆมารายงานตัวด่วนๆ นะคะคุณจิตตานะคะอะไรนะพี่จุ๋มพี่สวยว่าไงนะคะแซวอะไรท่ะอย่างว่านะคนกำลังมีความรักทำอะไรก็ดูนะพี่สวยทานมีความรักกับทุกๆคนทานไม่ได้มีอะไรเลยตอนนี้นะปลงนะคะสังขารหนอไม่เที่ยงหนอเคยไปดูละครเวทีที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะนะคะที่น้องเอชยาเขาเล่นน่ะนางอมราปารีเห็นเลยว่าไอ้ยามที่สดสวยยังเป็นสาวอยู่โอ้ยแต่ผู้ชายก็ต่างมาหมายปองแย่งชิงกันพอสุดท้ายเป็นยังไงเหี่ยวแล้วก็สุดท้ายก็จากไปไม่มีใครมามองเลยนี่แหละถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตแล้วน่ะเราก็จะได้ยอมรับได้กับความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังคือทุกอย่างมันรู้อยู่แล้วมันต้องเกิด มันต้องเกิดแน่ๆมันจะให้เหมือนเมื่อก่อนได้ไงล่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันจะต้องเกิดอ้าวเตรียมรับไว้เลยเหมือนกับที่เราจะต้องเตรียมตัวตายนั่นแหละที่ท่านบอกว่ามันประมาทไม่ได้จริงๆพี่สุวรรณยาบอกฟังอยู่บ้านคลอง16นะคะคุณดาราวันที่เข้ามาตรงนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันด้วยเอาละใครที่ยังไม่เคยเข้ามาพิมพ์คำว่า LTM FM 95เข้ามาใน Facebook นะคะน้องออยค่ะบอกแม่อ้อยจากอังสิตฝากมาทักสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยวันนี้ส่งเพลงไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวของความรักจะอยู่ในที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้หมดแหละอย่างของพี่พึ่งไม่ใช่พี่เป้าสอนพี่เป้าก่อนสาวสองเมือง

ก็รักอยากจะรักหลายคนเลยนะคะเป็นไหมคุณผู้ฟังว่าผู้ชายแต่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษจริงป่ะคะธรรมดาแหละเขาได้เปรียบไงไอ้เรามันเป็นผู้หญิงอะทำอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้เป็นข่าวไม่เหมาะสมนั่นนี่นู่นเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากอ่ะแต่ก็ต้องเขาให้เกิดมาแล้วนะทำไงได้ล่ะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นอะไรเลยแต่ที่แน่ๆเกิดตรงนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่พอใจในสิ่ง

กับเพลงมนรักเสนามาถึงฝั่งสาวกันบ้างเมื่อเจอชายหนุ่มปุ๊บเป็นไงอ๋อขี้เหร่โดนรักเพราะไปเจอคำหวานเข้าไงตกใจหมดเลยน่ะน้องฝนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องดวงตาคงทองกับมนรักส้มตำมหานครไลฟ์ต่อเนื่องสิคะจะไปรออะไรล่ะแหมเธอก็เรียกว่าอยากให้ฟังกันเยอะๆเป็นเสียงร้องของน้องก้านตองทุ่งเงินค่ะกับเพลงแพ้คนใส่ใจมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อปี66นะคะที่ห้วยขวางนี่เองตอนนี้น้องก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนพี่ดอกอ้อใช่ไหมคะก็มาก่อนเพลงน้องเขามาก่อนก็น้องกันตองก็ตามไปด้วยมีที่ไหนก็ไปตอนนี้แยกกันทำงานแหละดีคือคนเราถึงบอกว่ามันต้องมีของเราสักวันหนึ่งบางทีคนเรามันเหมือนกับทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทีเขายังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วอะถ้าว่าอะไรก็ขวางไม่ได้จริงๆนะคะคนจะดังรั้งไม่อยู่จริงๆคนที่จะเป็นคู่กันถ้าหากว่าเป็นคู่มันก็ยังไงก็แยกกันไม่ได้นะคะเหมือนเอสเบอร์เกอรี่เป็นไงวันนี้เราก็แยกกันไม่ได้เหมือนกันไปตีแป้งอีกแล้วเฮ้ยเมื่อวานนี้แค่ยัดอันนี้ไปตีแป้งนั่นทำบาปอีกนะเราอ่ะอ๋อแป้งขนมปังไม่บาปคุณสมเด็จสวัสดีค่ะคุณครูสุรีรายงานตัวสวัสดีค่ะคุณครูผมขอเพลงไม่เคยได้ฟังคุณไพรัตจะขอเพลงอะไรคะแม่อย่ามาว่ากันสิเพลงอะไรคุณไพรัตไหนว่ามาแมนๆกันเลยดีกว่านี่เป็นไงเหมือนท้าทายคุณเชฟพงสวัสดีค่ะเอ้าไหนไหนขอมาเลยคุณไพรัตแชมป์สวัสดีลูกน้ำหวานอะไรว่าไงนะสองคนรวมกันพี่น้องค่าตัวแพงน้องมังกรสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกคะคุณพานุค่ะคุณแทนค่ะคุณสุบินนะคะพี่ทาคะขอเพลงคุณหมอคะได้เปล่าตอนนี้ป่วยอยู่คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนเดี๋ยวก่อนใจเย็นแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ก่อนนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือคาเฟอีนแหมตอนนี้ทันดื่มกาแฟกันหรือยังแต่สำหรับสาวคนนี้ค่ะเธอไม่ได้ดื่มกาแฟเพราะว่าเธออยู่บ้านนอกแล้วเธอก็รู้สึกน้อยใจกับชีวิตที่ทำไมอ่ะหนุ่มๆเชื่อไปบอกรักคนนู้นรักคนนี้ทำไมไม่มองฉันบ้างก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจค่ะ022481366แนะนำกันเลยค่ะตอนนี้ไปฟังสาวนาน้อยใจสิรินทรานิยากรกันก่อนนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชีวิตใจขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมใครเอ่ย
2: บ้านเรา
1: ฮะ
2: แมนครับแมนอยุธยาครับ
1: แมนอยุธยาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแมน
2: ก็นั่งบนเตียงอยู่เพราะว่าเป็นคนพิการครับ
1: โอ้เหรอเป็นอะไรเยอะไหมเนี่ยดูเหมือนพูดไม่ค่อยชัด
2: เจอกระแท่น
1: ฮะ
2: เจอกระแท่นนะครับขาเดินไม่ได
1: ้อ๋อ
2: นั่งบนเตียง
1: เหรอ
2: นั่งบุกบนเตียงบนเตียงนั่งบนเตียงนะครับ
1: เหรอแล้วใครดูแลอยู่อ่ะพี่แมน
2: ลูกสาวครับ
1: ลูกสาวเน
2: าะพี่สาว
1: ผู้สาว
2: พี่
1: อ๋อพี่เอ๊ะมันเกี่ยวกับพี่แมนพูดไม่ชัดหรือทาหูไม่ดีน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าพี่แมนก็มีความสุขเนาะในทุกวันนะพี่จะอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องสู้แหละ
2: รวมเดียวกันพี่รวมเดียวกับนิดเรียนทานแหละ
1: อ๋อเหรอ
2: เดียวกัน
1: เป็นรุ่นเดียวกันเพิ่งอายุ40กว่าใช่ไหมพี
2: ่28
1: แล้วพี่แมน
2: อายุเปลี่ยนพี
1: ่เออใช่ไปพูดถึงเรื่องอายุ
2: อายุเปลี่ยน
1: อายุอะไรนะ
2: อายุไม่เปลี่ยน
1: อายุไม่เปลืองถูก
2: 28เอง
1: 28ดีแล้วเราใช้ถนอมใช้ไปอายุเนี่ยแต่ร่างกายเราอ่ะมันไปตามสังขารไปตามมันห้ามไม่ได้นะ
2: วันนี้พอฟังได้อยู่ว่าเคยฟังไม่ชัดเลยแถวอยุธยาเนี่ยฟังไม่ชัดเลย
1: อ้าวทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รู
1: ้อยุธยาเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้อยุธยาฟังไม่ชัดนะคะ
2: คืนไม่ชัดเลย
1: อ๋อแล้วนี่ฟังทางวิทยุหรือยังไง
2: ก็ฟังอยู่ว่าพอดีเสียงดังขึ้นมาก็เลยขอเลย
1: อ๋อเสียงมันอ๋อนี่แล้วแต่ว่าเขาจะวนเวียนมาแบบผ่านมาฟู่อ๋อได้ยินปุ๊บขอเองเลย
2: เครื่องบินมาขึ้นมันก็กระแทกดังลั่นขึ้นมา
1: โอ้โหคลื่นนี่มันแหมมันอยู่กับเหมือนกับคลื่นทะเลไหมมันแล้วแต่ว่าถ้าลมแรงมันก็ฟู่อย่างเงี้ย
2: คร
1: ับ อ้าวถ้างั้นก็แล้วแต่จังหวะคลื่นลมก็แล้วกันเนาะ
2: ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวรีบฟังเหอะเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่อง
2: ต้องดูทีวียังขออยู่นะนี่ติดลิ้นชายังขออยู่
1: แต่เดี๋ยว
2: ทีวีนะ
1: อ๋อดูทีวีเห็นทาใช่ไหมล่ะ
2: เห็นทา
1: เอาไม่ทักไม่ทัก
2: ยังขออยู
1: ่ไอ้พูดเพราะมากเลยพี่แมนเนี่ยพี่แมนไม่เรียกทาบ้างอะทำไมแทนไม่รู้พี่แมนมาดูทาอยู่ที่หลังต้องเรียก
2: ต้องเลยตักมั่ง
1: ไม่ต้องเรียกนะเวลาเห็นทาออกทีวีอ่ะเอ้ยสิรินทาเป็นอย่างงี
2: ้สวย
1: เอ้ยแบบพี่แมนก็รัก
2: ใจอยู
1: ่เอ้ยแจ๋วๆพี่แมนพูดเพราะมาก
2: ล้มเพียงยิ่งปานา27ไม่เตียง
1: ดีๆวันนี้พี่แมนฟังเพลงอะไร
2: บ้านเราท้องนา
1: บ้านเราท้องนา
2: เพลงพี่เพ่งนะ
1: ลูกทุ่งสิก็นี่เราช่องลูกทุ่ง
2: พี่เพ่งพวงดวงจันทร์ครับ
1: เดี๋ยวก่อนพี่แมนเนี่ยพี่แมนพูดไม่ชัดเพราะอะไร
2: ก็เพราะว่าฟันมันไม่ดีฟันมันเย็นออกมาม
1: ันฟันไม่ดีไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำดื่มอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: ฟัน
1: ไม่เกี่ยวกับ
2: ฟันแหละ
1: เล่นกับฟัน
2: ฟันดีฟันดี

0: ันเกี่ยวกับน้ำที่ดื่มไหม
1: น้ำเหรอ
0: น้ำดื่มอะไรบ้างไหมนั่น
1: ก็ซื้อน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ย
0: อ๋อน้ำเปล่าเนาะไม่มีน้ำอะไรที่มันมีสีมีกลิ่นอะไรนี้ไม่มีนะ
1: ไม่ไม่ไม่กินของเมาของ
0: เออ
1: ต้องไม่กิน
0: ไม่กินดีมาก
1: เพราะว่า
0: อาบอย่างเดียว
1: ติดชนิดเดียวขาอย่างเดียว
0: โอ้แค่ขาเท่านั้นเองพี่ไม่กินพี่แค่อาบ
1: ใช
0: ่อันนี้เดี๋ยวเพลงนี้มอบให้ใครบ้างพี่แมน
1: ก็มอบให้น้องที่อยู่คือมีด้วยทุกคนเลยจ
0: ้ะจ้ะได้เลยพี่แมนพี่แมนต้องแข็งแรงนะเฮ้ยแล้วบอกรุ่นเดียวกันที่เสียชื่อนะเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องพูดแบบฟังไม่ค่อยชัดหูทาไม่ดีไงหูทาไม่ดีเพราะนั้นพี่แมนต้องออกกำลังกายต้องเฮ้ยฮึบฮึบฉันต้องแข็งแรงนี่
1: พยายามเดินอยู่เดินไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเดินได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ต้องเดินไม่ได
0: ้อ้าวแล้วเพราะอะไรมันแก้ไขได้ไหม
1: ก็หัดเดินอยู่
0: อะไรนี่โตขนาดนี้ต้องมาหัดเดินอีก
1: ตามเนื้อมัน
0: ต้อง
1: ใช้พลัง
0: ไงเอาถ้างั้นก็ขอให้พี่แมนแข็งแรงแข็งแรงนะแล
1: ้
0: วก็กลับมาแข็งแรงแล้วก็เดินได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครเราต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพี่แมนนะ
1: 28
0: ใช่28แล้วก็ทำกระปกเอ้ยไหวสิแหมบอกแล้วอายุมันเพียงก็สู้ๆพี่แมนให้กำลังใจนะคะ
1: คิดถึงนะคิดถึง
0: สู้ๆขอบคุณมากค่ะพี่แมนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับป่ะเดี๋ยวถ้าจะมีปัญหากับหูเยอะมากกว่านี้เอาไปฟังเพลงในช่วงนี้บ้านเราท้องนาก็ไหนๆก็ไหนๆถ้าว่าบรรยากาศของเขาเรียกว่าฝนตกในช่วงนี้นะคะบ้านเราท้องนานี่ถ้าว่ามันสุดๆจริงๆอ่ะมันให้ความชุ่มชื่นหัวใจให้ความสุขตัวเธอเองนี่อยากจะไปอยู่ท้องนาจริงๆเลยแต่ไปฟังพี่พึ่งกันก่อนในช่วงนี้ค่ะสายชีหัวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมีนี่ค่ะมียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุก

0: ข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง

0: ดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,400,000 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ 800,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจ

0: บในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
2: าค่ะแนะนำกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะใครเอ่ย
3: กับปูบางพระค่ะ
2: คุณปูบางพระชลบุรีใช่ไหมคะ
3: จ้า
2: เออทำอะไรอยู่คะพี่ปู
3: อ๋อตอนนี้นั่งหลบแดดอยู่ค่ะ
2: นั่งหลบแล้วปกติเป็นไงจะไปยืนกลางแดดทำอะไรอะพี
3: ่ก็ปกติก็ถ้ากวาดใบไม้เสร็จก็จะไปนั่งสวนหญ้าแซง
2: อืมทำที่ไหนเนี่ย
3: ที่บางพระบ้านพักตากอากาศไงคะ
2: อ๋อพี่ปูที่เคยคุยกันบ่อยๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เห็นไหมเล่ามีบ้านเป็นของตัวเองก็อย่างนี้แหละทำอะไรก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้ววันนี้มีคนมาอยู่ด้วยไหมวันนี้
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เพื่อนอีกคนนึงกลับบ้านค่ะตอนนี้อยู่คนเดียว
2: อยู่คนเดียวเหงาๆก็เลยอยากฟังเพลง
3: จ้าฟังทุกวันแหละค่ะ
2: น่ารักสุดๆพี่ปูจะฟังเพลงอะไรวันนี
3: ้วันนี้ขอเพลงจากบ้านนาด้วยรักของตายอ่ะจ้ะ
2: ต้นฉบับคือคุณวิเศษเวนิกาเคยฟังต้นฉบับเขาบ้างไหมไม่เคยใช่ไหม
3: ไม
2: ่เคยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นฉบับไปฟังวันเสาร์อันนี้ฟังเวอร์ชันของน้องตายคือเพลงเก่ามีคนรุ่นใหม่นำมาร้องเยอะนะคะก็เปลี่ยนไปเลือกเพลงไหนเพลงไหนเพราะเขาก็จะนำมาร้องใหม่กันนะแล้วพี่ปูเป็นไงล่ะจริงๆจากบ้านไหนมาเนี่ย
3: จากบ้านไหนจากบ้านชัยนาทจ้า
2: เป็นคนชัยนาทเนาะ
3: จ้า
2: แล้วได้กลับบ้านบ้างไหม
3: กลับไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วอะจ้าไปส่งลูกสาว
2: อ้าวทำไมอะลูกสาวอยู่ที่นู่น
3: จ้าลูกสาวเรียนอยู่ที่นู่นจ
2: ้
3: า
2: อ๋ออยู่กับตายายหรือไง
3: อยู่กับคุณยาย
2: อยู่กับคุณยายอ๋อก็นะเราก็ต้องมาทำงานเนาะถามว่าอยากมาไหมไม่อยากมาหรอกก็อยากอยู่กับลูกกับแม่แหละถูกไหมแต่ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อมันจะต้องมาสู้อะชีวิตของเราเนาะพี่ปูเนาะก็ต้องสู้กันต่อไปสู้สิเนี่ย
3: ใช
2: ่สู้ไอ้เงี้ย
3: ทีแรกก็สู้พอนานไปมันก็จะชู้ชู
2: ้ทำไมไม่ได้ดีมันไอ้นั่นต้องชู้ช่าอย่างนั้นได้ไอ้ชู้ช่าได้เลยแต่ไอ้สู้เนี่ยต้องสู้อย่างเดียวเลยวะเราต้องมาฮึบกันยังไงก็แล้วแต่มันต้องเดินต่อเรายังมีลมหายใจใช่ไหมพี่ปู
3: จ้า
2: เราจะไปยอมสู้ไออะไรหดหูห่อเหี่ยวอะไรกับชีวิตมากมายไม่ได้เราต้องสู้เรามีลูกไงที่เราต้องรับผิดชอบเรามีแม่ที่เราต้องดูแลนี่แหละต่อให้เหนื่อยขนาดไหนเบื่อขนาดไหนรู้แหละว่าทุกคนเวลาที่ทำอะไรมันซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันไม่ได้อย่างใจอะเนาะพี่ปูเนา
3: ะจ
2: ้าใจเราก็อยากจะกลับบ้านจริงเลยจะทำยังไงดีอะเราไม่ยกที่บ้านนั้นมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยล่ะ
3: ก็ไม่คุณยายเขาไม่ยอมมาเรื่องของดังก็คือว่าแม่เขาไม่ยอมเขาไม่มา
2: จริงๆเจ้าของบ้านเขาก็ให้อยู่ใช่ไหม
3: ไม่หรอกพี่ทาคือว่าเหมือนกับแบบว่าถ้ามาเที่ยวแบบวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยมาได
2: ้
3: หรือว่าจะมาอยู่เลยคือว่าไม่ได้
2: เอา
3: ว
2: ่าทำไมก็บอกเขาไม่อยู่เราก็อยู่แทนไงเจ้าของบ้านยังไม่ยอมแหละอ้าวก็ต้องจัดสรรไปเนาะพี่ปูเนาะ
3: จ้า
2: เพลงนี้มอบให้ใครบ้างจ้า
3: ก็ทุกเสียงทุกสาย295เลยจ้า
2: ได้เลยมาเราขอบคุณผู้สนับสนุนกันเนาะ
3: จ้าพี่ทานำเลยจ้า
2: ได้เลยจ้าขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ขอบค
2: ุ
3: ณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ
3: และไอ
2: ไอยาระอาฮ่า
3: ไอยาระอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่าย
3: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาระอาฮ่า
3: ไอยาระอาฮ่าน
2: ั่นแหละเท่านี้เองเราก็สดชื่นแจ่มใสแล้วไม่ล่าใช่ไหมพี่โป
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สู้ๆฟังเพลงเพลินๆแล้วเดี๋ยวพอแดดโอ้นี่มันไม่มีฝนเลยเหรอที่บางพระ
3: มันเมื่อคืนก็ตกลงมาหน่อยนึง
2: โอ้แต่มันไม่
3: พอสนามหญ้าพอชุ่มฉ่ำไปได้หน่อย
2: โอ้แต่มันก็ยังร้อนเหมือนเดิม
3: มันก็ยังร้อนอ่ะพอแดดออกมันก็ร้อนแล้ว
2: จริงถ้าแดดเย็นได้ก็ดีเนาะแต่ไม่ได้สิแดดเขาก็ต้องร้อนแหละ
3: บางทีก็อยากจะโทรไปถามพระอาทิตย์ว่ากินหวานเย็นหรือไอติมบ้างไหมหรือเอาน้ำแข็งบ้างไหม
2: เนาะท่านจะว่ายังไงนะ

0: กิดพี่โทรมา
1: จะว่ายังไงนะ
0: จะบอกเธอทนไปฉันมีหน้าที่ในการให้ความร้อนไม่งั้นต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีแดดไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เจริญเติบโตใช่ไหมเธอเป็นคนเธอก็จัดสรรไปเนี่ยพอร้อนเธอก็หลบแดดซะแน่ท่านบอกงี้ปะทั้งนั้นเราไปฟังเพลงดีกว่านะพี่ฟูมีความสุขเยอะจ้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปะเรื่องราวของชีวิตต้องสู้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงต่างๆเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วที่ว่าทุกคนก็ต้องจากบ้านมาแล้วต้องมาสู้ในวิถีของตัวเองที่มีต้นทุนทำอะไรได้ก็ทำถึงบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาบางคนไม่เคยทำเลยอย่างถ้าคุยกับพี่สะพ้ายพี่ชายไม่เคยขายเครปแต่ว่าต้องลูกต้องส่งลูกเรียนไงเขาบอกอายครั้งแรกเขาอายมากกับการที่เขาจะเข็นรถไปเพื่อจะไปขายแต่ปรากฏว่าพอเขาเริ่มนับหนึ่งปุ๊บมันมีสองสามสี่ห้าเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวันที่เราจะสู้กับมันหรือว่าจะยอมที่จะทำตรงนั้นเป็นอาชีพสุจริตอ่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพียงแต่อาจจะไม่คุ้นชินและกว่าที่จะปรับตัวได้นะคะมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งก่อนนะคะทุกคนก็อะไรที่มันยังไม่เคยลองทำแต่ว่าก่าวก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดีนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนเหนื่อยกับการที่จะลงทุนเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเพราะทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นลูกจ้างแล้วมาเป็นนายตัวเองก็อยากจะให้เขาเรียกว่าเราคิดกันเยอะๆหน่อยนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตถ้าอยากให้ทุกคนทบทวนกันหน่อยตอนนี้เงินหายากมากนะคะเงินหายากมากต้องลดความอยากลงนะคะนี่ถ้าบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยมันเคยชินกับการที่ชอบตอบสนองกิเลสตัวเองไงคะแล้วก็สุดท้ายมันก็เหนื่อยแล้วก็มาเป็นหนี้ตอนนี้เป็นมันร้อนแท้ตอนนี้เป็นหนี้เหมือนไปยืนบนฟืนกองไฟว่าทำไงให้หมดนี่ทำงานค่ะสู้ๆฟังเพลงกันในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่ต้องมาต่อสู้กันเกิดจากปัญหาที่บ้านเจอธรรมชาติที่ไม่เป็นใจก็เลยเป็นธรรมชาติโหดจะให้ฟังเสียงร้องของจันทราธีรวรรณนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ฟังเป็นการร้องใหม่ของจันทรากันแล้วกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ใครนึกถึงเพลงอะไรช่วยกันแนะนำค่ะ022481366จากบ้านนาไปแล้วเจออะไรบ้างในกรุงเทพเดี๋ยวว่ากันค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิต45ค่ะเรื่องตั้งแต่ธรรมชาติโหดนะคะจันทราธีรวรรณก็อย่างว่าแล้วเนาะมันเจอจริงๆนะเพียงแต่ว่าจะเจอกันกับในครอบครัวไหนมากน้อยขนาดไหนท่านเองแล้วก็คนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกนะคะที่ต้องออกมาสู้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับตัวเองและครอบครัวเหมือนกันถ้าจะมีเพลงใหม่นะชื่อเพลงตุ้มโฮมบ้านเฮานะคะเดี๋ยวคงจะได้มาเจาะกันก็เป็นเรื่องราวของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองหลวงมาสู้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินแต่กว่าจะกลับไปตุ้มโฮมที่บ้านก็จะเป็นในวันที่ได้ไปงานศพของครอบครัวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายประมาณนั้นก็เลยอยากจะให้มาคิดกันก่อนว่าให้ไปก่อนที่เขาจะจากไปดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็นะตามสไตล์ชินทาละค่ะก็ต้องเศร้าชีวิตนี้ร้องเพลงอะไรที่มันสดใสไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรุ่งเรืองสำหรับเพลงที่ตามมาค่ะจากบ้านนาด้วยรักนะคะซึ่งต้นฉบับคุณวิเศษเวนิกา

0: นะคะแล้วก็น้องต่ายนำมาร้องใหม่ตามคำแนะนำคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะพี่แขกเย็นจิตพรทีวีตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วบอกน้องตอนนี้พี่เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วนะได้เลยก็เดี๋ยวมีงานก็จะได้ไปเป็นแพ็คคู่นะบอกพี่แขกก็ได้มีโอกาสทำเพลงใหม่คือดนตรีของตัวเองนะคะแต่ว่าทำดนตรีใหม่ของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะคะที่เอานักร้องรุ่นพี่เย็นจิตพี่สอนชัยนะคะพี่เกรียงไกรแล้วก็หลายท่านค่ะพี่รักชาติศรีชัยด้วยค่ะที่นำเพลงเก่ามาร้องใหม่ให้รู้ว่าคุณสมบัติเขาเรียกว่าศักยภาพของนักร้องรุ่นเก่าก็ยังมีอยู่นะยังร้องเพลงเจ๋วแหววอยู่นะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณในห้างด้วยนะคะที่นึกถึงนักร้องรุ่นนี้นะคะไม่ใช่เป็นสตรีแล้วก็ไม่เป็นสุภาพบุรุษที่โลกลืมประมาณนั้นสำหรับปิดท้ายค่ะก็คือเพลงของพี่พรศักดิ์สองแสงคนนี้ไม่ได้นำมาทำใหม่แล้วค่ะพี่พรศักดิ์ไปสบายแล้วนะคะก็ลำแพนคนไกลบ้านขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยระรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตค่ะวันนี้คุณจอยค่ะนำเพลงใหม่มาฝากกันนะคะคุณจอยรวมมิตรกับเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนะคะสังกัดซองเดอร์ค่ะมาร้องทำนองนิพนธ์วงคำมูลด้วยเรียงโดยธงชัยถาวรโชตนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สิ่งที่เห็นคือเรื่องราวของรักรู้คลายตายรู้ลืมนะคะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะในสังคมมันไม่ได้ในแค่ปัจจุบันนะทุกยุคทุกสมัยเรื่องของความรักเลิกแล้วก็มาคบกันแล้วก็เลิกแล้วก็อะไรก็ไปเรื่อยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวที่เมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตกันแล้วอ่ะก็อยากจะให้คำว่าใช้คำว่ามันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อ่ะแต่ว่าอย่างว่านะสองครอบครัวที่มาเจอกันแต่ละคนก็จะมีนิสัยติดตัวมาเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่กันทุกวันมันก็จะเริ่มเห็นในสิ่งที่แบบเอ้ยเข้ากันไม่ได้แล้วเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถึงบอกให้นึกถึงวันที่เรารักกันแต่พอเวลามีความรักนะคุณผู้ฟังก็เหมือนกับเฮ้ยเหมือนจะไม่เกลียดกันอ่ะมันอยู่วันนึงมันก็มีการเกลียดกันได้เหมือนกันนะเออนี่แหละคือชีวิตล่ะที่เราจะต้องเจอนะคะกับเรื่องราวของสองบทเพลงที่ส่งไปนารีรำพึงนี่ความผิดหวังของสาวๆก็มานั่งรำพึงรำพันคนรักว่าอย่างนั้นวงฟูนะคะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12ค่ะตามมาด้วยเพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะก็นะถ้าหากว่ามันจะไม่ใช่ก็พูดกันตรงๆดีกว่าไม่งั้นมันพอมันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วอ่ะมันเป็นบาปละอันแรกนะคะแล้วก็คนที่เขาโดนกระทำอ่ะมันคือสิ่งที่มันสุดจะรับได้คุยกันไหมก็เราจะทำความเข้าใจกันก็ต้องคุยกันค่ะพูดกันตรงๆเลยชัดเจนแต่บางทีความชัดเจนเนาะมันก็ฆ่าคนได้เหมือนกันนะประเภทแบบชัดเจนอ่ะเฮ้ยอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้มันไม่ใช่นะเราก็เห็นนะเฮ้ยจะยังไงกันดีสรุปกันที่ไหน

สรุปกันที่กรรมนี่แหละใครทำมาก็ต้องได้รับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกในสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเสบียงสำหรับในภพชาติต่อไปเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เจอตรงนี้ก็คือกรรมเก่ากรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างนี่แหละคือสิ่งที่พูดเอาไว้เพื่ออะไรจะได้ทำให้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับตัวเองกับคนที่เจอปัญหาชีวิตเยอะเลยนะคะกับเรื่องราวของความรักชื่อเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะชีวิตมันต้องเดินต่อค่ะไอ้ตรงนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะนี่เพลงหวานเพื่อนเพลงหวานให้ฟังกันในวันนี้เสียงร้องคุณแอมสวรักษ์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะปลายฟ้าถูกคอมเมนต์เรียกว่าหลายคอมเมนต์ถูกปิดกั้นแต่ก็เห็นอยู่นะเพียงแต่ว่าหลายคนไม่เห็นใช่ไหมคะก็ขอบคุณนะที่ยังส่งกำลังใจมาแล้วก็ส่งข้อความทักทายกันขอบคุณทุกคนนะคะถ้าว่าชีวิตคนเราที่บอกว่าต้องเดินต่อทำยังไงเราก็ต้องทำจิตใจให้ระเริงเบิกบานอยู่เสมอสิถูกไหมคะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเจอเราบอกอ๋อมันเป็นธรรมดารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันร้อนอุ้ยอย่าไปจับมันหรือถ้าหากว่าอะไรที่มันหนักวางไว้ปล่อยได้ใจก็เบาอย่างที่บอกนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปเพิ่มน้ำหนักกันหน่อยดีกว่านี่คือเรื่องของน้ำหนักเพราะต้องไปทานอาหารกันพักครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะทานอาหารให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะเราไปทำอารมณ์ให้ดีๆกันดีไหมนะเราจะได้มีรอยยิ้มมีความสุขกันเยอะๆค่ะอารมณ์ดีเนาะเสียงร้องของพี่สามารถพยัคฆ์อรุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: รัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกและนายประเสริฐประสานเสียงแสดงความยินดีนายทักษิณพ้นโทษส่วนเอ็มน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณบิ๊กดุลยันชายแดนไทยกัมพูชาปกติเชื่อมั่นหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำกองทัพมีกฎการปะทะรองรับอยู่แล้วเลี่ยงตอบปมใต้ระอุไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลป์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานสาดีกาและคู่สมรส

0: การวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 นเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19นาฬิกาไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครถือซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เลือกไปเห็นค่ะ
4: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัย

0: ยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
0: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟฟ้าประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรประภัทรออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวาง

0: ั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้งสองฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
1: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนนึงนะคะผู้สมัครอีกคนนึงคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝาก ัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเรื่องเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภายทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่ม เป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลง

0: ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พระปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
3: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ามคำแนะนำนะคะสองเพลงก็คือเพลงแรกเจ้านางเอ๋ยวันนี้ครัวสามจอส่งมาบอกว่าอยากฟังแหมนึกถึงใครละซีก็เลยแบบอยากจะรำพึงรำพันถึงคนที่เราคิดถึงใช่ไหมล่ะก็เป็นเพลงอยู่ในชาร์ตด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงก็คือคิดถึงใจจะขาดนะคะคุณออสจากประจวบก็แนะนำมาทางโทรศัพท์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ต่อสายมาคุณปูนสมุทรปราการป้าบุญนะคะจากแพร่นะคะป้ากิ่งจากบางปะกงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงกันต่อเนื่องในช่วงเพลง History ค่ะเป็นเรื่องราวของความที่เนาะคำว่าเสแสร้งเนี่ยเอาอะไรมาจากใจได้ไหมแต่อย่างว่าแหละเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเองนะคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้คนอื่นเขามีความรู้สึกเหมือนที่เรากำลังได้รับความรู้สึกตรงนี้นะคะนี่คือความจริงใจที่เราควรจะต้องมี

0: ่ามาเสแสร้งเพื่ออะไรก่อนนะอย่างว่าแหละเหมือนตรงเนี้ยเหมือนที่กำลังจะให้ฟังเพราะแนะนำมาเดี๋ยวจะเป็นสตอรี่ของเรื่องราวของการเสแสร้งขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะสำหรับเพลงแรกค่ะน้ำตาจระเข้คัทริยามาลสีตามมาด้วยกองไว้ตรงนั้นน้องพึ่งบึง 3,000 ค่ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ก็เป็นบทเพลงที่ผ่านไปมาถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันบ้างนะคะก็ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาไปที่โรงเรียนบ้านขออภัยค่ะโรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัด

0: จันทบุรีนะคะไปทำกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆค่ะเป็นการแบ่งปันน้ำใจสร้างสิ่งดีๆให้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้น้องได้เรียนแบบสบายใจอะไรเงี้ยนะคะห้องสะอาดมีสีสันที่ได้ไปทาสีทั้งภายนอกภายในทั้งมีชั้นวางของที่ไปมอบให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็มีกิจกรรมการร้องเพลงให้ผ่อนคลายกันด้วยนะคะโดยศิลปินท็อปพสุภัทรโจโจโดมินันปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบีออนบีออนนะคะเพราะอวสุนำทีมนักจัดรายการไปทั้งมีคณชัยแล้วก็พิมดามหานครขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะแล้วก็มอบของด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชบริษัท Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer พี่หมีพี่จั๊บค่ะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ค่ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้จะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันนะคะกิจกรรมหานครแฟมิลี่เราจะจัดขึ้นทุกเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของทาเองก็เตรียมละปีนี้ไปแน่นอนนะคะหลังจากที่รอมาหลายปีมาก ทุกคนยังไหวกันอยู่ไหม คุณป้าคุณพ่อคุณแม่ยังไหวไหมคะยังเดินทางได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะถ้าจะพาไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคะแต่ที่แน่ๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนในช่วงกิจกรรมหานครแฟมิลี่ค่ะที่ทำให้เราได้ไปเที่ยวกันทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็ได้ฟังเพลงจากศิลปินด้วยนะคะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: อีกหนึ่งเพลงที่แนะนำมาทางโทรศัพท์นะคะขอกำลังใจหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะเราไม่เจอกัน4วันเนาะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจอกันอีกทีวันจันทร์10โมงเช้าค่ะก็คิดถึงกันบ้างนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะน้องมีดูแลคุณฟังต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน Facebook แล้วก็ที่แนะนำเพลงอิจฉานกติดไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์ขออนุญาตมาเปิดให้นะคะต้องเข้ามาฟังด้วยนะหรือไม่งั้นก็ส่งต่อให้น้องหมีถ้าเกิดว่าน้องหมีเปิดก็คงได้ฟังกันแหละนะคะขอโทษที่ไม่ให้ได้ฟังในวันนี้ขอโทษค่ะตัวเองลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: 3นาฬิกา

โดยวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพักเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอด

0: ยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็กำลังใจที่เรามีให้กันนะครับลูกพี่นี่คือโหลดใจไว้หน้าจอนะจากศรีไพรสารีวงศ์นะครับรวมถึงคิดฮอดวันละหน่อยนะครับคิดถึงวันละเล็กวันละน้อยนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับรวมถึงกินข้าวหรือยังนะครับถ้ายังต้องรีบไปกินนะครับนะแล้วก็รีบเข้ามาเล่นกับเฮียนะครับวันนี้จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับโอ้โหมีฝนตกมาชุ่มฉ่ำแบบนอนฟังเพลงสบายๆนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะฮะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันที่ชาวคณะของเราเนี่ยก็ได้นอนพักผ่อนสวยๆอีก1วันฟังเพลงนะครับจิบกาแฟกินคุกกี้นะครับยิ่งฝนตกอุ๊ยอากาศดีๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาที่แฟนเพจของเรานะครับนะรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแม่วันนี้แม่ห้ามพลาดนะครับนะเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมได้เลยนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ทานข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับลูกพี่เข้ามาแค่นาที2นาทีก่อนก็ได้นะครับถ้ายุ่งนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าพอลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อของชาวคณะขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับโอ้โหนี้คึกคักมากเลยนะครับชาวคณะผมนะขออนุญาตมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่ชรินทร์อ่ำจ้อยนะครับพี่วิไลวรรณนะพี่อินนะครับมีพี่ประมวลพี่อันดามันอันๆนะครับพี่ชายข้างวัดพี่รักคณาพี่อุมาพรพี่นภาเพ็ญพี่แสงทวีพี่เกศรพี่กมลลักษณ์นะฮะมีพี่โรสนะครับมีคุณย่าพี่ต้านะครับพี่หย่อนสวรรค์พี่รวิภานะครับแม่เสือแดงยิ้มนะฮะพี่วิรัตนะพี่ประนอมศรีก็มาแล้วนะครับแหมวันนี้คึกคักมากเลยนะฮะแล้วก็มีพี่เล็กกาแฟพี่นิรมัยนะครับพี่บุญหลายพี่หนูริงพี่สำลีพี่มาลีกิตทวีพี่บุญมากพี่อ้อเสริมสวยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่โสภาพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีพี่พวงรัตน์นะเมนะครับอย่าแอบนะครับอย่าแอบนะครับตัวท็อปของเฮียนะครับผมเจนานะครับพี่ยี้จันอ่อนนะฮะมีพี่ทิพาพรพี่วิมลนันนะครับตะมนก็มาแล้วนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับวันนี้คึกคักมากนะฮะมีพี่กุลดานะครับพี่ขาวดอนนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่จรัสวรวุฒินะครับพี่มณีก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราตะป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่ขาวดอนนะฮะก็เข้ามาทักทายกันพี่เริญเจริญพี่เอสอนศรีพี่มาลีกิตทวีพี่อ้วนวรรณสารนะครับพี่จิตเมื่อกี้ก็เห็นแวบๆนะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมไม่ช่วงเฮียหมีโชว์นะครับนะวันนี้ก็มีของอร่อยมาถ่ายกันนะครับชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วมาจ้องตากันได้เลยนะครับแถมๆผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะป้าแป๋วลาดกระบังค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีเฮียหมีสุดหล่อ
1: ครับป้าแป๋วคนงามนี่เองทำอะไรอยู่ครับป้าแป๋ว
2: ป้าแป๋วป้าแป๋วก็คอยฟังเพลงสิคะจะเรียนให้เดี๋ยวจะเล่าให้เฮียป
1: ี
2: ฟ
1: ัง
2: ว่าได้ทำบ
1: ุ
2: ญ
1: กับ
2: เพื่อนเมื่อวันศุกร์น้องมีเหรียญสายท่านพ.อ.ให้
1: โอ้อนุโมทนาบุญ
2: เห็นก็จะส่งเบอร์ไม่ได้ไงก
1: ็
2: เลยท่านพ.อ.โทรมาพ.อ.ดีใจใหญ่เลยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปเมื่อวันศุกร์นะคะ
1: โอ้ยสาธุนะสุขภาพแข็งแรงนะ
2: ใช่แล้วก็รู้ว่าเฮียหมีไปโน่นอะไรวุ้ยพอวันเสาร์มาอีกโทรมาหาอีก
1: ครับ
2: ป้าแป๋วป้าแป๋วว่าไอ้ทำบุญทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วป้าแป๋วไปนี่พอไปตั้งแต่วันเสาร์
1: ครับโอ้น่ารักมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม
2: ป้าแป๋ว
1: โอ้ดีจังเลย
2: ทำบุญไงตาไม่เห็นก็เลย
1: ดีแล้ว
2: พอโอนสายเข้าเบอร์ถือน้องสาว
1: อ๋อดีแล้วดีแล้ว
2: ชอบมากรักคืนนี้มากป้าแป๋วสาวเหลือน้อย
1: ครับให้ป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจิตใจดีแบบนี้อายุยืนแน่นอนนะครับเอาป้าแป๋ววันนี้เป็นคนดีน่ารักแบบนี้ชอบทำบุญด้วยป้าแป๋วอยากฟังเพลง
2: ก็เพลงเตยก่อสร้างนี่ไงที่เคยขอเฮียมี
1: ได้ป้าแป๋วจะเปิดวงเลยใช่ไหม
2: อะไรนะคะ
1: จ้ะได
2: ้งั้นจะให้

0: ให้
1: มอบไปใคร
0: ลูกให้ขึ้นให้ดีเจแล้วก็ดีเจทั้งนั้นหมดแหละทั้งระบบบุคลากรทั้งนี้หมดละกันนะน้องรับไม่รับมือเลยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็ให้ขึ้นขอให้ขึ้นนะคะขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าดังในประเทศดังถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: โอ้ยสาธุครับนะขอบคุณพ่อแป๋วมากมากเลยนะ
0: ดีใจวันนั้นโทรไปหาน้องคุณด
1: า
0: ก็จะเล่าบอกไงว่าพ่อแป๋วก็มีอยากทำบุญไงแล้วก็ตามไม่เห
1: ็นได้นะดีแล้วทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะพ่อแป๋วนะ
0: รัก
1: ครับ
0: ดีเจทุกคนรักนี่หมดท่านผอ.ยิ่งแน่นใหญ่เลย
1: ครับ
0: โอ้ยนี่ไปนี่นะเนี่ยจัดรถไปเนี่ยไปก่อนเนี่ยอะไรโอ้โทรมาคุยใหญ่ป๊
1: อ
0: ปท่านผอ.ก็เราดูซิว่าคนใจบุญก็เนี่ยคนใจบุญก็ใจบุญจากใจจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ครับนะเอาร่วมกันช่วยทำบุญเนาะนะเอาได้ป้าแป๋วขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณที่พูดสิ่งดีๆให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะป้าแป๋วนะ
0: คร
1: ับขอบคุณนะครับได้เลยครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะฮะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สุดยอดมากครับกันตรังครับ
1: ขอบคุณครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวงที่เล่นสดมันมากนะครับนี่คือมหาลัยวัวชนนะจากวงพัทลุงนะฮะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนพัทลุงชวนเที่ยวเกาะเลาะเมืองตรังที่จังหวัดตรังนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมวันนี้ไหนๆก็มีฝนตกช่ำๆมานะครับมาอัปเดตกันล่าสุดกันดีกว่านะกับกรมอุตุนะในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงเย็นเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนที่ก่อนมาจัดรายการเนี่ยโอ้โหแบบช่ำมากเย็นช่ำมากนะแต่ก็สู้ใหญ่สู้เดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนตก 40% นะครับนะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศานะครับภาคอีสานนะครับวันนี้ฝนตก 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับภาคกลางฝนตก 40% นะฮะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด37องศานะครับภาคตะวันออกฮะวันนี้โอ้ฝนเยอะนะแถวตะวันออกนะครับฝนมากถึง 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะฮะแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้โอ้

60% นะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับนะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36องศานะครับผมนะแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ฉ่ำสุดเลยนะฮะก็คือฝนตกสูงสุด 80% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะฮะส่วนฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็ร้อนสุด35องศานะครับนะแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 70% นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากน้องจานะครับนี่คือดาวอยู่หม่องเก่านะครับดาวน้อยผ่อนนานนะครับคิดดีๆก่อนดาวแล้วก็มีงานจากน้องเป้วีรศักดิ์ด้วยและผู้แก้มอำลำนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมด้วยเรามีพาเรทนะฮะทั้งหมด4เพลงนะครับกดมาเลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้ผมเลือกงานจากมาริฮัวน่านะจ๊ะสหายสุราจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ซัดกัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิกMOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองซาวท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมริกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุริกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติ

0: และเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมี
4: ครับผมคุณลุง935นะครับ
5: ครับสบายดีนะครับ
4: สบายดีครับวันนี้วิ่งอยู่แถวไหนครับคุณลุง
5: อ๋อตอนนี้เหรอครับ
4: ครับผม
5: สีลมข้ามมาสาทรแล้วนะครับ
4: โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมครับ
5: ไม่เยอะครับ
4: ครับมันเพิ่งต้นวันหรือเปล่าครับผม
5: ไม่คนหยุดไปต่างจังหวัดเยอะ
4: อ๋อไปเที่ยวใช่ไหมโอ้ไม่อย่างนั้นแบบช่วงเย็นๆอาจจะมีฝนตกอาจจะมีลูกค้าผู้โดยสารนะครับลุง
5: ฝนกำลังตกแล้วเนี่ยเริ่มตกแบ
4: บมาอีกแล้วเหรอครับ
5: มาอีกแล้ว
4: โอ้ครับวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคุณลุงเนาะ
5: ครับ
4: ครับผมอ้าวไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเราก็ขับรถแล้วก็พักผ่อนไปด้วยเนาะ
5: ครับคนขี้เหร่พอดีได้หน้าไม้ฝนตกแน่นอน
4: ครับโอ้ยไม่หรอกครับผมมันพายุมันเข้าอยู่แล้วคุณลุงนะอ้าวได้คุณลุงวันนี้อยากฟังเพลง
5: ของพี่ทีเสดอนะครับ
4: รักจนไม่รู้จะรักยังไงนะครับ
5: ครับ
4: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะคุณลุงนะ
5: คุณมีน้ำเลยคร
4: ับ ได้เลยครับคุณลุงนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาฮ่า
5: และอะไรนะ
4: ไอยราอาฮ่า
5: และไอยราอาฮ่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
5: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้น้องสม

0: ด้วยนะ
1: น้องสมหวังไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงเอาผมจำได้
0: ด้วยนะคนนนทบุรีเนี่ย
1: ครับครับนะ
0: ไม่รู้กลับบ้านไปร้องไห้ว่
1: าอ่านะก็ให้กับชาวคณะของเรานะ
0: ครับ
1: ครับผมครบครบจวนนะขอบคุณครับเช่นกันครับโอ้สาธุเช่นกันนะครับคุณลุงนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้นะฮะชุดว่ารักที่ตั้งใจให้นะครับเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนะคือถ้ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยคือเวลาต่อให้มันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ติดค้างนะคะตัวเราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะรู้งี้น่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับนะมันก็บางทีมันไม่ทันแล้วใช่ไหมครับพอถึงว่าจุดเวลาที่มันแบบมันไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจทำในทุกอย่างในทุกวันให้มันดีเนี่ยนะครับปลายทางจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่เราทำดีที่สุดแล้วนะครับ4เพลงนะครับโอ้โหหล่อมากเลยนะครับมีเต็มใจให้นะฮะจากสุบุญเลี้ยงนะครับมีเกินห้ามใจนะครับเดวิดอินทีรักจนไม่รู้จะรักยังไงนะครับพี่เสด็จนะฮะแล้วก็มียาใจคนจนจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจัด
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอาผ่านไปครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็นึกถึงอะไรที่มันเปรี้ยวๆแซ่บๆนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของมะนาวบ้างดีกว่าประโยชน์ของมะนาวนี่เยอะมากเลยนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยชอบมากเลยนะอะไรแบบยำอะไรแบบต้มแซ่บนะส้มตำอะไรพวกนี้คือจะต้องมีมะนาวนะครับนะโอ้โหแบบดีๆนะครับผมนะผมก็ไปดูในGoogle มานะฮะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับมะนาวของเราเนี่ยนะครับก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับมีวิตามินซีสูงนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหวัดนะฮะแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงด้วยนะครับ2แก้ไอนะฮะแล้วก็ขับเสมหะนะครับแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยผสมเกลือเล็กน้อยช่วยบรรเทาอาการระคายคอแล้วก็ขับเสมหะได้ดีด้วย3ฮะระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับการที่ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าเนี่ยช่วยกระตุ้นนะการทำงานของตับนะในการสร้างน้ำดีนะแล้วก็บรรเทาอาการท้องผูกนะครับนะก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของมะนาวนะครับนะคือกินได้ในปริมาณที่พอดีนะครับแต่ทานให้พอดีนะครับบางทีทานมากเกินไปก็หลายๆอย่างก็ไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอาที่พอดีนะครับมันก็จะเหมาะกับสุขภาพของเรานะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่นะครับนะเป็นยังไงบ้างครับลูกพี่หม้อหุงข้าวเป็นชื่อเพลงนะครับธรรมดาที่ไหนนะครับผมลุ้นต่อเลยนะว่าต่อไปพี่แบงค์น่าจะมีแบบพวกตู้กับข้าวกับตู้เย็นนะครับโอ้ยแล้วเพลงดีด้วยนะเออนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะฟิชเชอริ่งกับพันช์นะฮะน้องพันช์บรการนะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะอ่ะก็พี่รัชวิทย์นะฮะแล้วก็มีน้องโจอี้นะฮะมาร่วมแต่งด้วยนะคำร้องทำนองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงก็มาช่วยกันด้วยนะครับนะอ่ะก็ใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบก็กดเข้ามาจองเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: งานจาพี่ท็อปสุภัทรนะนี่คือเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะครับนะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะครับในชาของเรานะฮะแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะอ่ะน้องนับดาวก็ชอบเพลงนี้นะครับก็อยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเกี๊ยวเยอรมันครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้ก็เอ้ามีชาวคณะตอบถูกพอสมควรนะครับมีพี่ประคองนะครับพี่แอลผักดองนะครับมีพี่หนูริงมีพี่จิราพรพี่กล้วยชูไพรพี่นิรใหม่แล้วก็มีน้องนับดาวนะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเกี๊ยวเยอรมันนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะชั่วโมงหน้านะครับเรายังมีเกมหนึ่งนะครับห้ามพลาดเลยนะครับและแน่นอนฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรตอบได้2ครั้งครับผมรีบเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าเล่นแล้วแพ้นะครับวันนี้มีโปรตอบได้2ครั้งกดเข้ามาจองสายด่วนเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

คยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้โปร

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: งานจากสามโทนนะครับเอาอย่างนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ทักทายนะทาง Facebook Live นะครับน้องมังกรพี่หนูริงนะครับน้าเมย์นะครับพี่จิราพรนะครับนะตอนนี้มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับน้องปลายฟ้านะครับนะแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เลือกเพลงมานะครับรวมถึงใครที่อยากเล่นเกมนะฮะกดเข้ามาจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกงานจากพี่ตู่นันทิดานะจ๊ะทรายกับทะเลจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวตรายสุรีตรายสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยอาหารป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้า

0: เปิดวงกันหน่อยนะครับแม่ไม้ป้ายแดงนะครับพี่สุสุนารีนะครับผมแล้วก็มีหนุ่มอบต.นะครับจากชนอภิชาตินะครับนะอ่ะ2เพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัฐชัยตอนนี้มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้โหเวลานี่ไปไวมากเลยนะครับนะแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับตะป๊อปตะเปียกนะครับมาแล้วพี่สมใจนะครับนะอ้าวก็มาปูเสือรออยู่นะครับนะพี่ชัญญานะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะพี่กุลดาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอ

0: เล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอะไรครับ
2: พี่แป๋วค่ะ
0: พี่แป๋วโทรจากที่ไหน
2: จากสะพานใหม่ดอนเมืองค่ะ
0: อุ๊ยตอนนี้ดอนเมืองอากาศเป็นไงบ้างครับพี่แป๋วครับ
2: ก็ครึ้มๆอะค่ะแต่ก็ยังไม่ตก
0: อุ๊ยเดี๋ยว
2: ต้องวานตกหนัก
0: อ๋อเหรอช่วงเช้านี่ไม่ดอนเมืองยังไม่เปียกเลยเหรอครับพี่แป๋วครับ
2: ยังไม่เปียกเลยค่ะเนี่ยรออยู่เนี่ยอยาก
0: เย็นๆน่าจะฉ่ำนะครับพี่แป๋วครับเย็นๆน่าจะฉ่ำนะครับพี่ตกฉ่ำอะไรอย่างงี้นะเอาได้เลยครับพี่แป๋วงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะ
2: ค่ะ
0: ผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่แป๋วครับ
2: ค่ะเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวไทยเชฟนะครับเขย่าคลุกโรย
2: ใช้เชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: ถูกต้องนะครับพี่แป๋ววันนี้มีเขาเรียกโปรตอบได้2ครั้งนะพี่แป๋วพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับผมมาฮะผมเขย่านะครับสวยครับผมนะฮะลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
2: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละเลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องนะครับมาดีแล้วครับพี่ลูกที่2เลือกสีอะไรดีครับพี่แดงกับเขียว
2: ส
0: ีแดงนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับยังไม่ใช่ครับแต่เรามีโปรตอบได้2ครั้งครับพี่แป๋วนะฮะและแน่นอนครับลูกนี้นะครับได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องวันนี้
2: ดีใจจังเลย
0: โอ้สุดยอด
2: ครั้งแรกนะคะเนี่ยแต่ฟังทุกวันเลย
0: โอ้เหรอฮะโอ้ยินดีด้วยนะพี่แป๋วนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่แป๋วติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะครับ
2: ค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณมากครับพี่แป๋วครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: นะฮะโอ้มีโปรนี่ผมบอกเลยนะลูกพี่ต้องรีบมาเลยนะเพราะว่าแจกแบบรัวมากๆนะครับผมนะแล้วก็สำหรับนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชุดนี้นะครับน่ารักนะครับหลบมาอยู่ข้างๆกันนะหลบมาบ้านเรานะครับหลวงไก่กับพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็มีงานจากพี่อู๋พันทางนะครับหลบมาอยู่แค่ๆนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะผ่านไปนะครับ2เพลงในช่วงของHistory นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะฮะมีคุณเราะซอยคลาสสิกนะฮะมีพี่สุวรรณันนะครับพี่อำนวยพี่การินนะพี่กัสุมานะครับพี่บุญถันนะฮะพี่มาลัยพี่จิราพรนะครับพี่ดวงใจพี่อรุณทิพย์นะฮะมีพี่สุชาตินะครับแล้วก็มีพี่ประเสริฐนะพี่สายลมพี่หยุ่นพี่กิติศักดิ์พี่รัศมีก็มาแล้วทางหลังไมค์บ้างฮะตอนนี้มีพี่พลอยนะพี่โจ้หนองบัวลำพูนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับพี่เน่งนะครับมีพี่พินประจวบป้ายาสมุทรปราการนะครับป้ากิ่งบางปะกงนะฮะมีคุณมุ้ยศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองนะจ๊ะ

0: งานจากอังกามีนะครับนี่คือเจบดอกดีเวอร์เจนนะจากเมียนมานะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีฝากใจกับเดือนจางนะครับพี่เทียนนะครับแล้วก็คิดถึงใจจะขาดนะจากพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะอู้ย2เพลงหวานหวานเลยนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมทำบุญกันนะครับมีพี่หมออวยชัยกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับเภสัชครองตันเภสัชนะฮะแล้วก็มี Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จั๊บนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีไอศกรีมน้องอุ้มบางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีทองม้วนข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะฮะแล้วก็มีขนมโดนัทนะโดยพี่นิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งจากสยาม BC Secret นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้ดอกกระเจียวบานจากน้องก้องนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุย

0: าสเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดียังไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปัณณเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดี

0: ขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สามงานเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้กับวันหยุดหลายคนนะฮะเปิดมาด้วยสีชัดบอกคือเก่าครับเบนซ์ปรีชาต่อด้วยแคนห้างนางฟ้ากูแคนฟีเจอริ่งไว้กับก้องห้วยไร่และต่อด้วยแก้บนงานจากก้านตองทุ่งเงินกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์วันที่3มิถุนายนกันแล้วนะครับวันนี้วันหยุดโอ้นี่ก็หลายๆท่านก็แวะมาฝากเพลงกันเพียบเลยนะฮะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครส่วนคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus เพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเป็นประจำตลอด24ชั่วโมงนะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะจดบันทึกไว้ติดโทรศัพท์ได้เลยนะคุณฟังสามารถที่จะขอมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ก็ทักทายทางหลังไมค์กันก่อนและกันมีพี่ฉลองศรีราชาแวะมาแล้วนะครับยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์พี่กุลจากสมุทรปราการครับพี่เล็กสิงห์บุรีปยาสมุทรปราการเช่นกันพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชนะพี่เน่งบึงกุมส่วนทาง SMS 4689400ก็มีพี่อรุณแสงสอนวันนี้มาฝากเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะของไรอันกัดบันดิตเชฟบงเจนีครับวันหยุดแบบนี้บอกว่าขอเพลงรองเท้าหน้าห้องหน่อยฝากมอบให้ลุงหนวดนะขอให้อาการดีขึ้นไวๆเป็นกำลังใจให้นี่อยากให้มีแรงสู้สู้อ่ะก็ลุงหนวดของเราอาจจะบอกว่าตามอายุเนาะยังหนุ่มนี่หนุ่มๆแล้วนี่ก็อาจจะแบบพบเจอเรื่องราวที่บอกว่ากังวลใจเป็นอุปสรรคนิดหน่อยถ้าฟังอยู่ส่งกำลังใจและเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับลุงหนวดมีนบุรีนะไอ้พรอ่อนนุชวันนี้มาบอกว่าเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าดูข่าวแล้วก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกันนี่เพลงนี้จะจบเมื่อไหร่ไทยกับกัมพูชานะครับของอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำลุงโก้ตลาดซินครับฝากเพลงเซิงโนบิตะเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงน้องนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่วิภาขอเพลงกลางดาวน้องไรอันเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะครับส่วนคุณลักกี้ปรัชญาครับขอเพลงจะขอก็รีบขอพี่ทองแหลมทักทายด้วยนะพี่อุไรสาวปัตตาลุงพี่เอจุธามาศบอกว่าเพลงเพราะเหลือเกินค่ะคุณปาริตาทักทายด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ได้หยุดแล้วสามสาวนะคุณสิริพรคุณระวิภามาฝากเพลงของน้องเพชรกทาวุฒินะครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์และสวัสดีทักทายไปถึงน้องแชมป์ครับผมบอกว่าอยากฟังเพลงพี่อุ้มหน่อยพี่ชายพี่บอยครับผมพี่บอยสวัสดีกันครับผมต้องแหลงใต้นิดนึงนะฮะคุณฟังทางภาคใต้ก็แวะมาดูไลฟ์สดกันอยู่พี่หนูวันทักทายด้วยนะครับบอกว่าแชร์แล้วคุณพี่บุญเรือนบอกว่าทักทายค่ะขอเพลงกำลังใจนะครับขอกำลังใจคุณจรัตสวัสดีด้วยนะครับผมคุณจุคุณพี่เอนี่บอกว่าวันหยุดสดใสครับน้องโอ๊ตเสื้อฟ้านิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับผมอ่ะมาตอนนี้รับ1สายกันก่อนดีกว่า022481366นะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนโทรมาได้เลยคุณฟังมาเพลงนี้ให้คุณฉลองจากศรีราชาด้วยนะฮะแนะนำไว้คนแรกเลยทางหลังใหม่ปริญญาลูกแม่ค้าครับ

10:28 น.นะครับเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์โอ้ขอเพลงนี้กันเข้ามาอีกแล้วสงสัยช่วงนี้พอหน้าฝนนี่ชอบถอดรองเท้ากันหรือเปล่าแต่บางคนนี่ถอดไว้ผิดห้องนะรองเท้าหน้าห้องให้ก่อนครับของสายันนิรันดรมอบให้ทั้งพี่เที่ยงปัตตานีรวมไปถึงเชฟพงษ์เจนีด้วยนะที่ขอมาทาง SMS ครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับคุณแป๋ว
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่แป๋ว
2: โอ๊ตคุณโอ๊ตรูปหล่อ
1: โอ้โหพี่แป๋วคนสวย เสียงเพราะโทรจากแถวไหนครับพี่แป๋ว
2: สะพานใหม่ดอนเมืองค่ะใกล้ๆตลาดยิ่งเจริญที่คราวที่แล้วที่มาทำรายการ
1: นี่ที่ไปจัดคอนเสิร์ตกันเนาะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหน้าไม
2: ้จะไปของเจตวันตะการนะคะ
1: นี่ขอเพลงมาน่ารักเหลือเกินน่ะเป็นสาวเหนือหรือเปล่าพี่แป๋วหรือยังไงเป็นสาวเหนือกับเขาหรือเปล่าพี่แป๋วเนี่ย
2: ไม่ใช่สาวแม่กลองค่ะ
1: โอ้เป็นสาวแม่กลองโอ้ขอเพลงมาน่ารักเลยพี่มอบให้ใครครับ
2: มอบให้น้องหลังไม้แล้วก็โอ้ดีค่ะ
1: แล้วก
2: ็ให้ลุงหนวด93ให้ลุง935
1: ให้ลุง935
2: แล้วก็ป้าที่อยู่อะไรนะขอสมกรค่ะที่
1: คุณ
2: เก็บขยะ
1: คุณพี่เน่ง
2: พี่เน่ง
1: พี่เน่งบึงกุม
2: ฟังทุกวันนะคะแต่ไม่เคยโทรเลยอันนี้นึกสนุก
1: ครับโอ้ขอบพระคุณมากเลย
2: เรียกป้าก็ได้นะคะอายุ66แล้ว
1: โอ้แต่เสียงยังแบบว่ายังเขาเรียกว่ายังดูแบบว่าสดใสไม่ดูแบบว่านี่เลยไม่ดูเหนื่อยไม่นี่เลยโอ้
2: ไม่เหนื่อยเพราะออกกำลังกายค
1: ่
2: ะ
1: ปกติออกกำลังกายประมาณไหนครับหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกหรือวิ่งเหยาะๆยังไง
2: เช้าเดินไปซื้อของใส่บาตรจากบ้านไปตลาดเนี่ยก็ประมาณไปกลับ2กิโลค่ะ
1: ก็พอใช้ได้เลยเนาะเดิน
2: แล้วก็ออกเดินออกไปตลาดยิ่งเจริญก็จากบ้านถึงตลาดยิ่งเจริญก็ไปกลับ10กิโล
1: นี่เพราะว่าการเดินมันก็ช่วยเหมือนกันเรื่องราวของการหายใจการยืดเส้นกล้ามเนื้ออะไรใช่ไหมฮะมันก็
2: ใช่ค่ะใช่แล้วบางทีก็ขึ้นบันไดรถไฟฟ้ารถพุง
1: ถูกต้องนี่เนาะเพราะว่ามันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าจะต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแค่ปรับให้มันเข้ากับการใช้ชีวิตใน
2: ไลฟ์สไตล์เรา
1: จริงโอ้น่ารักวันนี้ขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับที่โทรมาพูดคุยกันแล้ววันนี้วันหยุดงานหรือเปล่าครับเนี่ยโทษที
2: อ๋อเสียนมา6ปีนะคะ
1: ผมลืมนี่คุยจนลืมดูลืมฟังอายุเลยเห็นไหม
2: ฟังเปิดล็อกไว้เลยค่ะ LTM FM 95
1: นี่โอ้เป๊ะเลย
2: ตั้งแต่นั่นเลยค่ะตั้งแต่กลางคืนยันตี4ยันเช้าช่วงพอเอาวาสุน้องอุ้มกัสยาแล้วก็มาคุณฟลินทาแล้วก็มาหมีธนชัยแล้วก็มาคุณโอ๊ตแล้วก็จะต่อไปถึงกลางคืนเลยยาวเลยทั้งคืนเลย
1: โอ้โหนี่ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามสนับสนุน FM 95วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับโอเค
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ
2: ห
1: นึ่งสายหน้าใหม่ครับแหมฟังไปก็ยิ้มตามไปนะครับ16:35 นในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจ

0: ขอขอบพระคุณด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: จะไปไปไป
1: นะมหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มให้กับตัวเองด้วยนะคะ
1: จะขอกริบขอครับงานจากพิตราสุรินทรานิยากรมีฝากไว้ทาง Facebook Live สด LTM FM 95นะครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: มาอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณอนุวัฒน์ถามหาเพลงเจ้านางเอ๋ยนี่พี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าทักทายด้วยนะน้องทิพย์สุดามีคุณปลายฟ้าบอกว่าขอตัวไปรับประทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะคะคุณนิรมัยนะครับพี่โชติกาบอกว่าทุ่งสงฝนตกนะจ๊ะนี่เพราะว่าช่วงนี้ทางภาคใต้ฝนตกแทบทุกวันเลยเนาะช่วงเย็นๆแบบนี้แต่ดึกๆก็อาจจะแบบว่ากรีดยางตัดยางกันได้อยู่สำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะแล้วก็มีคุณปูปูกัญญารัตน์ครับมาฝากเพลงของพี่มนแคนคิดฮอดทุกคนกับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาและเหมือนอีกหนึ่งท่านนี่ฝากเพลงไอ้ฮักเจ้าเด้อของไอ้มนแคนกันคุ้นคือกันครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณสนธยานะฮะบอกว่าน้องโอ๊ตครับพี่อยากจีหอยแล้วเปิดให้ผมหน่อยนะคุณเอกสิทธิ์ครับลุง935แวะมาแล้วบอกว่าอยากฟังของพี่แจ้ได้ไหมครับเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครแต่ก่อนจะไปเชื่อใครมาจีกันก่อนอ่ะจีจีจีจีคอมเมนต์ฝากเพลงได้เลยนะฮะหรือจะโทรฝากเพลงหลังใหม่02-248-1366ครับ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ละมาดารมครับงานจากมาริโฮน่าถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดนะครับ Facebook Fanpage ของเรา LTM FM 95กับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทาง SMS 4689400นี่เพิ่มเติมมาจากสาวเบอร์ตองบอกว่าขอเพลงทัดมนคนดำเอ้ยทัดมนคนดีหน่อยนะคะดีเจขาส่วนทางเชฟพงนี่ก็บอกว่าขอบพระคุณด้วยนะครับน้องโอ๊ตเปิดเพลงรองเท้าหน้าห้องให้เรียบร้อยลุงนวดมินบุรีบอกว่านี่ลุงก็ฟังไปเรื่อยๆระหว่างที่แบบว่ารอหมอตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลส่งกำลังใจให้นะครับผมนี่ชาวพี่น้องชาวครอบครัวลูกทุ่งมหานครก็นี่นะดีนะเหมือนกันมันอบอุ่นนะถือได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันก็คอยส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าแต่ละชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะเจอปัญหาอะไรนะสัพเพเหระนี่แหละมันก็คือมนุษย์นะชีวิตมนุษย์คุณอุไรบอกว่าฝนตกนี่ผักตายฝนตกไม่ต้องแล้วพักแล้วตัดยางไม่ได้ตัดแล้วนะแล้วก็มีพี่ทศพลนะฮะมาฝากเพลงดอกดาลาสักเพลงนี่บอกว่าสามโคกร้อนอย่างแรงเลยน้องโอ๊ตก็สวัสดีไปถึงพี่แคล้วด้วยนะฮะจากทางไลฟ์สด Facebook Fanpage เดี๋ยวช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกับงานจากอาจารย์เฉลิมพลสักหน่อยแล้วกันตามคำขอทาง SMS จะจบเมื่อไหร่ไทยกับกัมพูชาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับก็พาเรทเพลงฮิต4ภาคยังคงเพิ่มเติมมาได้อยู่1สายหน้าใหม่นะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยนะทางหลังไมค์วันนี้คลื้นๆเลย เพิ่มเติมเข้ามานอกจากพี่เที่ยงปัตตานีแล้วที่ทักทายล่าสุดก็มีลุงหน่องกระบี่ครับพี่ทวีศักดิ์สุรินทร์ปักกิ่งบางปะกงคุณแฟรงค์จากกาฬสินธุ์พี่เปิ้ลอ่างทองรวมไปถึงยายบุญสวยหนองคายด้วยนะครับสวัสดีด้วย

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสง่ามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสง่ามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหาร ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้

ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับและ FM กาสแฟเมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะครับยังอยู่ในช่วงของเรื่องราวของการมาจัดพาเรตนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นะหนึ่งสายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับพี่เหน่งบึงกลุ่มครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตคณิต
3: นี่มาได้พาเรตเลยนะเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วพี่แป๋วบอกว่าฝากเพลงให้พี่เหน่งเนาะพี่เหน่งได้ฟังเนาะ
4: ได้ฟังค่ะ
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหน้าไม
4: ค์เราฟังเพลงคิดถึงจังเลยของมนสิทธิ์คำสร้อยอะค่ะ
3: พี่มนสิทธิ์คำสร้อยนะครับมอบให้ใครครับพี่วันนี้เชิญเลย
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ให้ดีเจน้องหลังใหม่แล้วก็ให้พี่แต๋วกับลุง935ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
3: โอ้โหนี่นะครับมาอ่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่หนึ่งนะ
4: พูดได้ค่ะ
3: โอ้เชิญเลยครับผม
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยายารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮะ
3: เอ้ยนี่เกือบเป๊ะแต่ขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งไอยาลาอ่ะฮะนะอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจดเพิ่มนิดนึงโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับมาฝากเพลงแบบว่าเพราะๆทั้งทุกวันเลยพี่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างขออภัยด้วยนะ
4: ไม่พอดีมันดีช่วงพี่ไม่ได้ขอเนี่ยพี่ไปเยี่ยมแม่พี่ค่ะแม่พี่ติดเตียงค่ะ
3: อ๋อโอเคนะยังไงก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่หนึ่งนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณโอ๊ตคณิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับพี่เน่งวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: นี่นะครับ17นาฬิกากับอีก11นาทีกันแล้วมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะกับพาเรตชุดนี้

0: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้รวมมิตรตามคำขอให้เลยหลากหลายแนวเพลงนะครับวันนี้เปิดหัวขบวนมาด้วยคิดถึงจังเลยมนสิทธิ์คำสร้อยทัดมนคนดีครับกุ้งสุธิราชสาวเบอร์ตอมบอกว่ากรีดค่ะน้องเนี่ยนะน้องเอื้อยสาวปากแดงนี่ฟังอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงที่3นะครับอยากบอกรักเธอก็ให้สาวเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะอยากบอกรักเธอเป็นเสียงร้องพี่ชยามิตรชัยและปิดท้ายด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากพี่มนแคนแก่นคูนเพลงนี้ก็ถือได้ว่ารวมมิตรแล้วกันเพราะว่าหลายท่านก็แนะนำเพลงของพี่มนแคนเข้ามาหลากหลายแนวเพลงนะฮะแต่ขออนุญาตเลือกเพลงนี้จะได้มาอยู่ในพาเรทชุดนี้นะครับพาเรทเพลงฮิตสื่อผ้าครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาระอาหารรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาหาร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีผ้า
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอยาระอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาหาร
0: คันจังหวะนิดนึงนะมอบให้คุณยายบุญสวยจากหนองคายแนะนำเพลงนี้เข้ามาครับจากคุณสิริพรศรีประเสริฐกระถินคืนถิ่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวิทครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับช่วงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณฟังที่ไพเราะเลยนะฮะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะซึ่งปกติแล้วเราจะคุ้นชินกับชื่ออาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังของผลงานศิลปินดังๆหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะแต่รอบนี้ปล่อยซิงเกิลมาแล้วโอ้โหฟังแล้วโดนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพลงนี้อาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เนี่ยเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยชื่อเพลงครับคำเอ่ยภายใต้สังกัด Friend Music ไปฟังกัน

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองผลงานเพลงนะครับที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS รวมไปถึงทาง Facebook Live สดครับผมก่อนหน้านั้นนะครับกลางดาวงานจากไรอันกัดบัณฑิตสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ครับผมซึ่งก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันอยู่ในชาร์ตของเรา10สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะครับต่อด้วยเพิ่งจบไปหมาดๆงานจากน้องนันอนันต์ครับพลทหารสุดหล่อของเรานะใครคือคนที่ใช่ของเธอเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่9ครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง11สัปดาห์ทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5สองเพลงนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: มาท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับ 17:53 นาทีกับ FM 95โดยโอ๊ตคณิตนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์จากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งก็มีข่าวดีมาฝากกันเช่นเคยนะครับการเคหะแห่งชาติครับเขาขยายโปรโมชั่นลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยใน25โครงการทั่วทั้งประเทศนะครับโดยลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนซึ่งจากอัตราปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,200 ถึง 2,600 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับสำหรับมาตรการลดค่าเช่าผู้ที่เข้าทำสัญญาเช่าในเดือนพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569คุณก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่อเนื่องครับไปจนถึงเดือนกันยายน2569โครงการที่ได้รับส่วนลดนะครับ400บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังได้แก่อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม91เพชรเกษมระยะที่2และอยุธยา2ระยะที่1บ่อพงครับสำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับถัดมากับโครงการที่ได้รับส่วนลดสูงสุด500บาทต่อเดือนนะครับก็ได้แก่โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ระยะที่1ครับถัดไปนครราชสีมาระยะที่4และระยะที่5รวมไปถึงบ้านพักข้าราชการในจังหวัดอ่างทองกาญจนบุรีระยองและสุราษฎร์ธานีด้วยครับโดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569คุณก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับฟังแบบนี้แล้วผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ023517854และ023516041ในวันและเวลาราชการหรือคุณสามารถที่จะสอบถามผ่าน call center ครับกับหมายเลขโทรศัพท์1615
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายกับเชื่อฉันพี่แจ๋วนุพลนะครับอีกหลายผลงานเพลงที่เรียงเตรียมไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
4: มีใครฮะมีฮะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็น
5: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
4: คะอ๋อที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
5: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดินแล้วยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
4: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะถ้าเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แถวสี่ย่านนะแวะไปนี่แวะไปประเดี๋ยวนะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัดชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเพราะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนั่นแหละประเด็นที่ตัดสินใจ ประกาศเปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกัน2คนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทายผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินคุณได้ยินหรือเปล
5: ่
4: า
5: ไม่ค่ะดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัดชาตินะคะดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงาน
4: เ
5: ขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปช.ก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมคะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
4: ้
5: อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่ไพศาล
4: ครับครับ
5: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
4: คนคอยรับหน้าเสือ
5: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
4: ่
5: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่งต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันตั้งกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดิ้นเข้าใจว่าดิ้นเข้าใจและเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดิ้นตายไปหมดเลยจ
4: ั
5: ดการลื้อหมดไม่มีอะค่ะม
4: ัน
5: จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
5: ค่ะ
4: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างในยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยวันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้นะโดยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่ง ในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับนี่คุณวิโรจน์นักลัคนาวิศร
5: ฟังดูดีนะฟังดูดี
4: ก็ดูก็ถูกชิด
5: ฟังดูดีดีฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแฉทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
4: คุณวิโรจน์ไม่ได้เพิ่งแฉก็คุณวิโรจน์คนที่จะแฉ
5: ใช่ใช่คนแฉเนี่ยบอกว่าแฉ
4: ก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแฉพรุ่งนี้แล้วก็คุณ
5: จิรายุ
4: เอกจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแฉมา 2-3 วันแล
5: ้
4: วแล้วก็จะเอาข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆครับ
5: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
4: มัวหมอง
5: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่าไง
4: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติมัวหมอง
5: แต่ว่าที
4: ่ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
5: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดแต่คุณชัชชาติดูดีนะคะ
4: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้ให้เลยล่ะ
5: แล้วมันใช่เหร
4: อ
5: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
4: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติก็นี่แหละเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
5: แล้วเขาเรียกอากงอ
4: ่ะเขาไม่เรียกอากงอ่ะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
5: คนวาระ
4: คนวาระนี่เกษียณคนวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุนซือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดย ในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชัดชาติเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
5: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัดชาติอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุญสือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดี AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
4: กลับมาสร้างคุณยิ่งรักนะ
5: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าแล้วเขามีตำแหน่งเลยล่ะเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ64
4: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนปิดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
5: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัดชาตินะคะคุณชัดชาติเกิด2511คนนี
4: ้แต่คุณชัดชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกัน
5: ถ้าเรียนดู
4: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
5: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
4: คุณชัดชาติ2500เท่าไหร
5: ่2509
4: โอ้ต่างกัน9ปีเลยนะ
5: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชัดชาติเรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็เกิด2500ค่ะ
4: คุณชัดชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
5: ค่ะ
4: ฝาแฝดนะฮะ
5: ค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงฮะ
5: ค่ะ
6: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: อ 18:20 นะครับ
5: ค่ะ
4: คุณเป็นลูกพี่คุณชัดชาติผม
5: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัดชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทมคนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะก็คุณเอาไปว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรนี้ก็เข้าใจได้พี่สารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้อ่ะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
4: ไม่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสิงสันการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรมาม
5: ีเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
4: 1% อะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าตายแล้วก็เนี่ยเขา
5: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทมเนี่ยอุ้ยพี่สารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะ มันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทมที่โฉงฉางจงแจ้งมากที่สุดตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: ไม่มีอะไรใหม่เลย
4: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค
5: ์หาเสียงใช
4: ่
5: ค่ะ
4: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
5: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะไอ้เรื่องไต่เต้าไต่นี่เห็นกทมนี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ใช่หรอคะ
4: กทมใช่ไหม
5: ใช่หรือว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
4: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
5: คับคายคับคานะไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทมแต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
4: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลการส่งถึงปปช.เนี่ยสนับสนุนซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมสิ่งต่างๆอย่างนี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
5: ไลฟ์สดให้ดูประตู
4: กองทัพหนึ่งต้อง
5: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
4: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัศวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยส.ส.กันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสนามเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนที่ว่านี้ก็คือกังฟูนะบอกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
5: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมคะ
4: เป็นส.ส.ส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
5: เป็นเล่นไป
4: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล
5: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแนนอยู
4: ่
5: เขาแข่งก
4: ันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
5: ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัสไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้านะอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่นิ้มก็ชัดแหละ
4: ครับ
5: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
4: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลค์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้เขาล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี
5: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมด แต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
4: ครับ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกา32นาทีครับคุณต่อนะครับ
5: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ามหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
4: มีตำแหน่ง
5: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีตำแหน่งแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะ
4: ครับ
5: ถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
4: ทางฝั่งนู้นของเขาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
4: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
5: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
4: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่การไลฟ์สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อยู่พอสมควรคิดว่านั้นนะ
5: นี่ยังไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดไหมว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
4: ของกลางฟู
5: เขาพูดใช่เหรอเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ามที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหรือ
4: ไม่สุดแม้ไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้ในกายไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยแต่นี่จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
5: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่เวสันโอสเมตก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอสเมตก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอสเมตเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอา ต่างชาติเข้าไปดูและไปเก็บหลักฐานและส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไงเขมรได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสงามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
4: มันอยู่ในมันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเขาเรียกใช
5: ่ไหมใช่ค่ะติ่งนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะคะเวลาเขาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
4: ใจเย็นๆ
5: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวนั้นอยู่แล้วอ่ะนะฮะแล้วเขาก็

0: ฐานเขามีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นทะลุทะแหลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเขา2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลโดยว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณศิริศักดิ
0: ์อยู่ต่างประเทศนะคะ
1: ไปประชุมเองนะฮะ OECD
0: ค่ะ
1: คุณศิริศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะฮะโดยวันนี้กลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOUว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง4ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการณ์และเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
0: ่ค่ะ
1: ขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบก

0: ไทยกับกัมพูชาเมื่อ27 ธันวาคม 2568ที่สองประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีครับพี่เมษานะคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคลาคาซังจะไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไปในระดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ๆก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ถ้าวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
0: ัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นนะพอ
0: เด็กในปอยเป
1: รตการก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดนี่ที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่าน
0: เป็นเรื่อง
1: นี่คือเรื่องที่เรื่องก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
0: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนอะไรของเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลื่อนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
1: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณมาเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44ละจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสงำมีการเข้าออกเข้ามากวน
0: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
1: ทุกจุด
0: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู
1: ่ก็ฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาก็แสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
0: ไปสังคมควรจะจับไปดู
1: พวกนี
0: ้ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
1: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังค
0: ม
1: ตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่า มันจะทำยังไงต่อมัน

0: จริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายมันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ดิสเครดิตแต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: พักอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
0: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิวตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งค่ะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมกต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่มีปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลีย

0: ชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่ผลที่ออกมามันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
0: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
2: เอ้มาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3นะโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นไทยจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมด

0: วันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่ อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์แอบบอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็คือสมัยนู้นสมัยบางปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์ชลพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่หนึ่งปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุริยุจุลานนท
1: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
0: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
1: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
0: จะพ้น

0: มาจากอธิการบดีใช่ไหมเพิ่งจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
1: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา4-5ปีแล้วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
0: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
1: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเคยเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัย
0: นายกสภามหาวิทยาลัย
1: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและดิฉันก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เขามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเบลก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยณวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
0: ครับ
1: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
0: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
1: ์ค่ะ
0: เด็กอยู่ระยอง
1: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงๆนะพี่เมษาคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไป2อันนั้นแหละจะได้แพทย์จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะฮะเยอะนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
0: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
1: คือเมื่อกี
0: ้กรุงเทพมหานคร
1: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เดียนอ่านเนี่ยเดียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์จนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะเอาอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวชาน
0: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
1: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
0: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
1: เดี๋ยวนะครับ

0: จึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
1: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
0: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
1: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตรงอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
0: คร
1: ับ สมัยก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
0: ที่อยุธยาป่ะ
1: ที่กรุงเทพอะค่ะ
0: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
1: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
0: ครับคล้ายครับคลาว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
1: เข้าใจโดยพื้นฐาน
0: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
1: ที่อยุธยารวยอยู่แล้ว
0: โรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
1: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
0: ทะเลสาบที่ไหน
1: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
0: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
1: ชาน
0: น
1: ท์
0: ใช่ไหม
1: นึกออกละดิฉันว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
1: เคยไป
0: ม
1: ัน
0: จะมีถนนแยก
1: นิดเดียว อยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาลนั่นแหละไปนิดเดียวก็ถึง
0: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
1: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
0: ้าย
1: ก็จะเป็นทางเข้าเลย
0: สนามกอล์ฟทานนถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนเนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะขับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอสนามกอล์ฟทานน
1: ท์แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านประวิตรก็อยู่ที่นี่ค่ะ
0: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของเอกฤษดามหานคร
1: พ่อลูกคู่นั้นนะ
0: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมากไอ้ชิดเสร็จผมเรียกว่าพี่หนู
1: สมัยรุ่น5ใช่มั้ยคะ
0: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำมาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือ2อยู่ที่เ
1: ต็นท์สะพานสังฮี
0: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
1: นึกออก
0: สวนลื่นไอ้เนี่ย
1: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
0: กอรมนอ
1: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
0: ศูนย์กลาง
1: มิตซูบิชิ
0: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
1: ใช่
0: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ยเ

0: ่ะ
1: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
0: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆอ่ะ
1: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆแล้วก็เป็นมือสองก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
0: มือสอง
1: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
0: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
1: ก็มีหน้ามีตาสมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะขับซีรีส์ 5 ซีรีส์ 7เงี้ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือสองมาก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันนี้ที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
0: นายทหาร
1: นายทหารใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
0: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
1: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นแค่ก้าหลุมถ้าเรา
0: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
1: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านจะออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะชันดี้เขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
0: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
1: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
0: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดหลัง
1: ใช่เขาจะมีมา
0: ค่ะ
1: ชันดี้ก็จะรู้เหรอนายเล็กหน่อยนายเล็กหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดนั่ง
0: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คล้ายๆกับข่าวว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
0: นี่ค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
1: บ้านของพวกเองตระกูลก็มีด้วยนะ
0: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎากนคร25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
1: รถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
0: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
1: ก็จากสนามธารนนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอ่ะตรงนั้นคือออกมาแล้วเป็นวัดแสนสุขไง
0: คุณ
1: น
0: ัน
1: 8โลผมว่าจะส่งได้7 8โลได้ไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอก
0: เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไหวๆอยู่ไกลๆฉันก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
1: นั่นแหละเข้าไปถนนเส้นนี้เขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี่ยเรียบคลองแสนแสบไป
0: ค่ะ
1: จะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
0: ไม่ใช่ตะวันออก
1: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งนึงของถนนนิมิตใหม่
0: ค่ะ
1: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู
0: ่
1: นะฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
0: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ 3.9 ล้านไร่ครึ่ง
1: เดี๋ยวผมจะเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: พี่วิสารชอบห้องนอนสีทองไหมคะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
1: มีด้วยห้องนอนสีทอง
0: ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นสีทองหมดเลยที่ดูอยู่เนี่ย
1: เอาเรื่องอะไรคุณเป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเลศเขาใช่ไหม
0: เขาเป็นลูกสะใภ้ค่ะ
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทั้งครอบครัวใช่ไหมทาง
0: สามีคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณธัญเลศคงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแลแฟนรายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
1: หมู่บ้านเนี่ยสามกอบธานนท์เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25นะ
3: อ้าวเหรอฮะ
2: ครับ
3: ใช่เดี๋ยวลืม
2: แล้วเราจะมีการ
3: ถ่ายทอดสด
2: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
3: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยค่ะพี่ซ
2: าอยู่บนถนนสุโขทัย
3: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
2: ดคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรง
3: ค่ะ
2: แล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลเลยนะ
3: วชิระ
2: แล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่แยกตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
3: ค่ะ
2: คร
3: ับ ถามว่าอย่างโอ้โหนี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจนะเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าพี่ไพศาลดูหนุ่มมากค่ะ
2: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
3: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพี่ไพศาลเป็นคุณอารมณ์เนี่ยนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทม.เลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่เอาผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
2: ้
3: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
2: คร
3: ับ ก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
2: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกมาอีกรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันตอนมันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
3: เก็บมานาน
2: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
3: ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะ
2: ครับ
3: นะฮะ
2: ตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
3: ้อย่างคุณชัยชนกเนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้สังกฤษคนก็ว้าเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรี DE ทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่เมษาเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะฮะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะ
2: ครับ
3: นอกจากนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะฮะยุ้ยสาร
2: ครับ
3: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
2: โดนถล่มที่ไหน
3: ยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
2: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ขึ้น
3: วิ่งเลยใช่ไหม
2: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งชิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2 เหรียญกว่าแล้วก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
3: ค่ะ
2: นะฮะดูตอนนี้ครับเบรนท์อยู่98บวกไป2.1 เหรียญ WTI ก็95.77บวก2 เหรียญกับ2 เหรียญทวนๆทองหลุด4,500 มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกลฟิวเจอร์นะ4,488 เหรียญหลุด4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง

0: นี้นะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏมันมีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
1: ซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
0: เพราะว่าบางทีมันสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
1: มันทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
0: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนอ่ะประวัติเสียไม่มีไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเดี๋ยวก็ผ่อนนะคะพี่เพศานไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ1,000มั้ง4 เดือนก็4,000ปรากฏที่ฉันหันไปเจอเดี๋ยวฉันซื้อถังซักผ้าคีริ้วกับผ้าคีริ้วด้วยอะค่ะเดี๋ยวฉันเกิดละอายใจเลยนะคะเดี๋ยวจะผ่อนผ้าคีริ้ว
1: ไม่เป็นไรรวมๆกันคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
0: แต่มันสูงเปอร์เซ็นต์เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อบถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อบถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคีริ้วนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ในศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าอย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อบถูพื้น
1: มันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
0: หลายร้อยอยู่ค่ะ
1: คนหลายร้อยอยู
0: ่นี่ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ยังก็ควรจะผ่อนมาก
1: ขึ้นบ้างก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้นี่ไอ้เรื่องไอ้ไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือขาย50 บาทก็ขอปรับเป็น55-60
0: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที่สรุปแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญ

0: ของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 น.นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อม

0: ใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มม.จำนวน4กระบอก

0: ทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติกับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของ

0: สบกนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3

0: Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงใน

0: ริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิม

0: เกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์พระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระ

0: านในอันที่จะส่งสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับ

0: ซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินกับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตน

0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัดยาด

0: องพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114

0: จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อแชร์ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าไมค์เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าใหม่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามเอาตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าไมค์กันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นแน่นอนครับโคราชฝนตกบ่นอครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขาทำนา
1: ทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่อนันต์กินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้พี่อนันต์ได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่อนันต์ครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงษ์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ตัวพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับ
0: ครับ
1: ที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมา

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: จากกิมโต๊ะโต

0: Life. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:36 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่ๆ

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 65
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่น้องสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่น้องรักด้วยนะครับแล้วก็เห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะพี่ออยพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกว่าดีเจมาปลุกแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเข้าใจไหมน้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิตรรักแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆนะฮะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามา

ลงกับหนุ่มน้ำมนหรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนงานจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีภาระงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้น

0: ฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ21:08 นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่อรุณจ้า
4: ครับผม
3: ไม่ได้คุยกับพี่อรุณนาน

0: เลยนะคิดถึงนะ
1: ค
0: คิด
1: ่ะ
0: ถึงเปิดให้ตลอดเลยเนี่ยวันนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองป่ะพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
1: ใช่ใช่ครั้งที่สองค
0: อ
1: ่
0: ๋
1: ะ
0: อพี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ์ตอนนี้
1: ร
0: มี
1: ้อนอ่ะ
0: อ้า
1: ร้
0: ว
1: อนไม่มีฝนเลย
0: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอ
1: ไม่หัวร้อนไม่มีฝนตก
0: อ๋
1: เล
0: อ
1: ยอ่ะ
0: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
1: ไม่มีเลย
0: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่หลายวันแล้ว
0: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
1: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอ่านไฟ
0: ใช่ใช่พี่รุนวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
1: กลางดาวครับ
0: กลางดาวของไลออนใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: พูดเพราะแล้วน้องบอสด้วย
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
1: สองตาด้วยนะ
0: ได้เลยครับได้เลยอย่าบอกว่าดีเจก็พูดเพราะเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
0: ได้ได้เลยครับได้เลยครับพี่
1: น้องนำนะ
0: คร
1: ับ
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวโอเคได้เลยครับพี่รุ่นเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่นะ
1: ครับผม
0: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยาราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่รุ่นเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่รุ่นนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าใหม่กลางดาวของไรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็FC ของ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังไม้ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับจากพี่อดุลจากกลางดาว

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะจ๊ะเด้อครับผลงานเพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวครับของรวงข้าวอัชนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัชนานั่นเองนะครับผมสำหรับผลงานเพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Elevenครับช่วงนี้ก็21:44นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้ะเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กันละกันนะครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ียนะลองแล้วจะเถอะ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เอาละครับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องเขามาม่วนมาซื้อน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ชชาโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮโยอโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้แหละจ้ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอ่ะห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4คูณ6ใส่ข้าว4 5คูณ9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจอีกเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้อยู่มาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่เตยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่เขาเป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะแคทริยามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4คูณ6กับ5คูณ9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะอ่ะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะครึ่งปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออนี่แหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอตลก หนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้า คุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8คูณ12ใส่แกงคุณพี่ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8คูณ12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยเนาะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางเรื่องก็ปล่อยมันไปมุฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มมันก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบเลยพรึบเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วง
ดีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้านถ้าเขาฟังอยู่ก็ยังชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉีกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครทีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยการรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อยไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะหวานหวานนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสาวสวย
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
2: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ชื่อหวานหวาน
2: เอาอีกแล้วหยอดน้ำผึ้งอีกแล้ว
1: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุดจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
2: ยังเลยวาสนาคงจะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
1: จริงๆจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท
2: ์ก็ใช่น่าจะใช่อยู
1: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
2: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
2: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
1: เมื่อวาน
2: แล้วสถานีนี้มันหายไป อยู่ๆมันหายไปไง
1: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชพี่สุดจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะต้องเป็นอสมทนครราชสีมาเลยเนาะ
2: จ้า
1: ค่ะหนูกำลังดูว่าเอ๊ะเป็นเมกะเฮิร์ตซ์ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคิดว่านะคะ 95.75 ไหมคะ
2: น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
2: มัน
1: เป็นขีดเหรอคะ
2: จ้ะ
1: มัน
2: จะอยู่ตรงที่ว่าเลข9กับเลข6อยู่ดาว
1: มันจะแบบ
2: เลข6อ
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะ
2: มือเบียดน่ะ
1: โอ้เอ็นดู
2: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
1: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตื้อๆๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเน
2: า
1: ะจ้าแล้วเล่น Facebook มั้ยคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
2: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: โหฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
2: จ้า
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
2: สูงไปหรือเปล่า
1: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
2: อันนี้72แล้วจ้ะ
1: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ
2: ใช่เหรอ
1: เออจริงจริงจริง
2: เอาใจคนแก่หรือเปล่า
1: จริงจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณแม
2: ่เรียกยังไงได้หมดเลยชายก็ได้เป็นได้หมด
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
2: นี่น่ะ
1: ค่ะ
2: ยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกกับเขา
1: จ้า
2: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง

0: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุดจิตเลยละกันถ้างั้น
1: จ้าโอ้ยินดีจ้าน
0: ะแม่จ๋าย
1: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้า
0: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้า
0: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: แล้วก็มอบให
0: ้
1: ลูกหลังไม้น่ารักด้วย
0: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม
1: ่ใช่น้องเมย์นี่แหละน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังไม้กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันที่ใช้คุณแม
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นแ
0: หละ
1: คนละ
0: คนละคน
1: จะมีคิดถึงอยู่คนนึงอะ
0: ไหนคนไหน
1: ดีเจที่ว่าไปตารางแอร์นะ
0: โอ้เอ็นดูพี่เดชนะเดช
1: ใช่พี่เดช
0: แต่แล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปรางแอร์อ๋อนะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะเดี๋ยวหนูไปบอกให้
1: ใช่คิดถึงเขาอยู่นะบอกเขาด้วย
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
1: ค่ะมอบให้ทุกสิ่งทุกสายนะคะ
0: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวฮิวใจค่ะใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต๋อยลุงต๋อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต๋อยหรอพี่น้อยใจพี่เลิฟตัวนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนายบอกดีเจลูกตานเนี่ยต้องตานด้วยนะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนตะก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าตะก่อนตั้งเยอะเนอะคุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มชื่อเพลชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครละนะจ๊ะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครจ๊ะแม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะแหละพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชาด้วยอุ้ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบหมุนหาสัญญาณและแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่M-Cod Connect นะคะแอป M-Cod Connect ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะน้องแม่จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตตัวเลขนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตของสถานีวิทยุอสมทของเราเนี่ย M-Cod Radio Network ทั้ง41สถานีนะฮะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตอีตรดุตนะนี่คุณแม่อรุณนะคะ

98.50แน่นะที่ไหนสุราษฎร์102นะคะ102นะคะประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีนึงได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนวนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการ

0: ่อปลายปีเนี่ยนะใช่หรือเปล่านะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำพิษเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แทนแท้สามชามิตรภาพนะคะเตยอธิวดินนะคะเพลงนี้พี่ต้อยจากเพชรบุรีนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะชอบมากเลยเสียงแตรลมแท้นแท้แท้แท้แท้สวัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีดีดีดีเจเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าเอ๊วันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหามาเจอหนึ่งค่ะเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆอะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากนะเสาห้าว้าเสาห้าคุณผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
5: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานนะพี่หงานะ
5: นานอุตสาหะไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้เราเยอะอยู่ในสวนนะ
4: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วอ๋อพี่กาปลูกมะนาวเหรอคะ
5: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทำครัวครับ
4: อุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
5: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์อีกแล้วครับ
4: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทำพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
5: อ๋อครับ
4: ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หงาไหม
5: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
4: ไม่ใช่
5: เป็นประธานน้ำมัน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
5: ่
4: ฮะ
5: เห็นผมสีขาวๆน่ะ
4: ฮะ
5: ใช่ผมที่ขาวๆลูกตาลแน่นอน
4: ฮะไม่ใช่แล้ว
5: หิวไม่โกหกผมอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่ใช่แล้ว
5: ว่าเนี่ย
4: หนูยังงงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่อ๋าอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
5: ผมอยู่อำเภอปราสาทตำบลกระแงนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
4: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
5: ใกล้อยู่เพราะพนมดงรักนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็ไม่สงบตึกเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บชายแดนเต็มเลย
4: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะคะโอ้โห
5: ว่ายิงรอบอีกแล้ว

0: ครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
1: ้หรอเมื่อไหร่คะ
0: ครับก็เตรียมกำลังอยู่ครับตอนนี้ก็ทางปืนใหญ่รอทุกที่แล้วทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้คร
1: ับ ก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ทหารเราด้วยนะคะ
0: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
1: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
0: เป็น
1: นั่นน่ะสิ
0: ผมก็เพิ่งได้ทหารทำศึกเนี่ย
1: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่ๆน้องๆทบหนูก็เลยเอ๊หรือพี่หงานะเป็นทหารด้วย
0: ครับผมมีลูกชายคนนึงแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
1: ่รับราชการ
0: ทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
1: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
0: ครับชื่อธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
1: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงายอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: อยู่กับครอบครัว อยู่กับแม่แล้วก็หลาน
1: ๆ
0: ผมโสดครับ
1: โอ้
0: ยังมีแฟน
1: โอ้ยขายของนะมาโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
0: ขายพวกผักก็พอจะได้อยู่ครับกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
1: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
0: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
1: รอโหทางนี้หนักเลยทางเนี้ยจะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาวต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
0: ครับมาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับ
1: ไม่
0: ไม่อาถลายบ้าน
1: เนอะหมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันนี้
0: บ้านนะครับ
1: จ้ะเนาะก็อยู
0: ่
1: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงนะจ๊ะเพลงอะหยังดีจ้ะ
0: ม
1: ือ
0: ส
1: ัง
0: หาร
1: สาธิตทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
0: ทุกทบเลยครับ
1: ได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
0: ครับนำผมเลยครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยรา
1: หัวเราะไหมนะเมื่อกี
0: ้ก็หัวเราะไงฮ่าไงครับ
1: ไอยราอาห่าขอบคุณค่ะพี่งาแล้วก
0: ็
1: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่หงาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนนะคะสายันสัญญานะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขกเอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะเสียงเพลงเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ก็ทยอยจัดให้นะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook

บนะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะเนี่ยพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเนี่ยเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆคือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละดีเจครีบงอกห่างงอกไปดังเงือกอะฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะบนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้าทำบาปมาลงเนอะสิริพรอภัยพงษ์จัดให้จัด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากทำบาปบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวซ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่เฟรนชิปเสถียรพงษ์หรือว่าพี่เฟรนชิป AF นะ Academy Fantasia ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่เฟรนชิปจะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊บโอ๊บ

0: นโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชื่นชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงหรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานเลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าเอ้าไอ้ไม้ไทยหัวใจศิลป์สำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอ้าจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุราษฎร์นะจ๊ะจัดให้แล้วนะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นดีเจที่นี่นั่นแหละสินะคะเอาเพื่อนเพลงหวานนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนูมิเตอร์ค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17นาทีค่ะอยู่กับน้องเมย์ทิชายาวๆจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรต่อเต่านะคะต่อเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่านะคะใครได้สายหน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมารุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตKorean Kimchi และหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7ก็มีนะ1สายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะน้าขอเบาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะคนสวย
1: ได้ได้ค่ะจะมีขอเบาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: อย่างเพชรค่ะ
1: เอาไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจากจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคนน้อยน้ำตา
2: ก็ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ตอเต่าวันนี้ตอเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
2: เตยก่อสร้างค่ะ
1: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอ่ะเนี่ย
2: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
1: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อ

0: ่อเสาเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโหฟอร์ฟันยากไป
1: เอามอม้านั่นแหละค่ะ
0: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
1: นี่เมื่อวานอ่ะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
0: อุ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอ่ะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
1: ใช่ทีนี้พอฟังของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโ
0: อ้
1: น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
0: สบายดีค่ะ
1: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
0: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
1: น้องเมย์น้องนะนะขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
0: หรือเครียดกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
1: มงแจ๊กแจ๊กมงตะลุ่มตุ่มมง
0: ยังไม่ทันพูดเลยพูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หิว
0: ไปหาอะไรกินก่อนไปได้เลยได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
1: เล่นสิคะ
0: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: จะบอกน้ำน้องเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
0: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วงหาเรื่องไงหาเรื่องเสียตังค์ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารักด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ
1: น้องเมย์ก็ด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเต้ยก่อสร้างนะคะเราจะไปกันต่อที่อักษรมอม้าขอให้พี่พรจากจังหวัดแพร่เป็นสายสุดท้ายเฉียดคือขีดเส้นใต้แล้วนะหลังจากนี้ต้องเป็นมอม้าแล้วนะ คิดทันไหมเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนิดนึงว่าตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะสีสะเกดนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าต่อเต่าถูกมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กแตนผูกโบอันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าต่อชดขอร้องมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าต่อไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอวิ่งตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงศ์ทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ้ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอะแล้วมีมีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะพี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราษฎร์ตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้นะคะที่เป็นต่อเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงโน้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรบๆนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่าของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยเออมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวม

0: ใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะอันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
3: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: ฮานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้เยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลย เออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วย มีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมย์ด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์พี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกษพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยแล้วกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราก็พิมพ์ออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบบ่าเฮ้ๆๆโอเคไปกันต่อกันช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันเนาะฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกันดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแห่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นอ่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้าไม่เอาตบหน้าไม่ใช่หนังไทยนะคะตบไปที่บ่าคุ้นนะคะแล้วเขย่าตัวเบาๆดูว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะตามมาด้วยการตรวจการหายใจดูง่ายๆจ้ะไม่ต้องแบบถึงขั้นเอานิ้วไปจ่อจมูกก็ได้ดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนหายใจอะเนาะหน้าอกมันจะขึ้นลงนะคะฟังเสียงหายใจก็ได้นะคะหรือว่าใช้เวลาในการประเมินเนี่ยไม่เกิน10วินาทีนะจ๊ะรีบเข้าไว้ถ้าไม่หายใจหายใจเฮือกหายใจเฮือกคืออะไรหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอะปลาแบบพะงาบอะอันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่ตรงกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 ซมอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้า

0: โดยเมทิชา
1: ขณะนี้นัดจัดรายการมือหงิกแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องไล่จดชื่อและเบอร์โทรของทุกๆคนนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะชอบรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วหลายๆคนนะคะพยายามมากบอกอะไรนะต่อมาจะต้องเป็นมอม้ามีคนตอบว่าชีวิตเมียเช่าเดี๋ยวก่อนชีวิตมันชอช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้น

ช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปากมั่วซั่วไม่ได้นะจ๊ะถ้ามีเครื่อง AED ก็ใช้ซะนะคะแปะแผ่นอิเล็กโทรดให้เรียบร้อยนะคะถ้ายังหายใจแต่ว่าหมดสติเนี่ยจัดเขาอยู่ในท่าพักฟื้นหรือ recovery position ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายงทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะน้ำตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
5: เด็กหญิงยุพินเครือแก้วค่ะ
4: อุ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้
5: จังหวัดตากค่ะ
4: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
5: ทานมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: อ๋อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
5: อยู่ไม่มีใครส่งอ่ะส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
4: หรอปะแป้งหรือยังนะเหมือนเวลาเราไปโรงเร
5: ีย
4: นอ
5: ายุไหมคะ
4: วัสดุอายุควันตาน้อง
5: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
4: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกิน10ขวบ
5: ใช่เรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
4: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกัน
5: จ
4: ้
5: า
4: ไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
5: เป็นตัวเลขค่ะ
4: ใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
5: ใช่
4: สาว15เสมอเพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงมาป๊อปแวมๆนะคะเพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มอมาไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมอมาวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมอมาที่มีชื่อว่าม
5: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
4: มหาไรวัวชน
5: ค่ะ
4: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ
5: ไปอักษรอะ
4: มหาลัยวัว

0: ชนร้องยังไงจำได้เปล่า
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้ทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่แค่ก็ไม่กล้ารักเธอจากใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีตอเต่าก่อนแหละได้แต่มองและเดินผ่านไปมีรอต่อใดใดบอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่ถ้ามองมันมองไม้แล้วอะเป็นเด็กบ้านบ้านเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวแหวนไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับต่อเต่าอีกรอบ
1: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
0: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้ เยอะเหลือเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวัวแหวนนะ
1: จ้ะ
0: อุ้ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวัวแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าคุณคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
1: ไม่หลังไม่เลยค่ะ
0: จะข้างๆได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ทางซ้ายและทางขวาด้วยได้ไหมนะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
1: ตะลุ่มตุ่มมองค่ะ
0: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ค่ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยราอ่ะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: บ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีนะ
1: ค่ะทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอ่ะ
1: ไอเรียไอยราอ่ะ
0: ขอสูงอันนี้ไหมอ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่คุยไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ทำไมล่ะหนูไม่กล้าบอกเขาหน่อยแล้วหนูฉีดยาแล้วเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
1: เลอะเกิน
0: เนาะได้เลย
1: ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
0: จริงหรอกรุ๊ปเลือดโอปะเนี่ย
1: ไหนคะ
0: กรุ๊ปเลือดโอปะเนี่ย
1: กรุ๊ปเอค่ะ
0: จริงหรอยังไม่ติดหรอ
1: ไม่ติดค่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
0: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องมาก
1: ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนนะคะ
0: หนูอะไรหนูใช่ไหมหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาพวกพี่กู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกันมีพี่
1: มะนาวค่ะมะนาวมะนาว
0: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
1: เหรอคะ
0: ติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจนไม
1: ่มะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
0: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
1: ดมค่ะดมได
0: ้อ๋อช่วยด้วย
1: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
0: เป็นไปได้
1: เอ้ยหอมแดงด้วยค่ะ
0: มีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: ก็ได้ถุงมืออะไรเงี้ย
0: สมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคค่ะนะมหาลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวาวอนเดี๋ยวห้ามใครตอบวาวอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวาวอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่นรอเล่นโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไร

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลา4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อของท็อปทัศพัฒน์นะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพรหมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮึหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเราไม่แน่ใจละเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยก้อยใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้ละกันเนาะช่วงจ่อคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะศิลปินคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่นะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองผลงานเพลงนี้เลยจากเปรียพร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่อง

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอเต่านะขอตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะพี่ขอมาตั้งแต่รอบตอเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวหนูหาตอชดอขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอลแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอลแหวนก็เพลงวอนจาก The Preach Band นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมงเด็กๆเด็กๆอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตอชดขอร้องไม่เจอจริงๆเป็นคนอื่นร้องได้มั้ยล่ะนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อ

0: ความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาทีสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมพี่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
3: สวัสดีนะคะ
2: ไป
3: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
4: ขอบคุณครับ
5: เธอยังไม่ลืม

วัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวหน้าขมำขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วแบงค์แรก

0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับอาจจะช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกมมี่โกค่ะ
0: เย้
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากเขาบอกเลยนะครับนะเขาเรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหม่าล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะครับพี่ปัทมพรนะครับพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะ จริงหรือเปล่าฮะสวัสดีน้องไบร์ทนะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่อี
6: ค่ะ
5: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
6: ตัวไม่ติดเคยรักสายหนึ่ง

0: ไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
1: ใช่ อ
0: ันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
1: โทรหลายครั้งแล้วไม่รับสาย
0: เข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีมากเลยค่ะ
0: สบายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
1: อยู่ทุ่งแดง
0: แถวจังหวัดอะไรครับพี
1: ่ปัตตานี
0: ปัตตานีโอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
1: เดิมอยู่บ้านเดิม
0: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
1: ไม่ตกเลยค่ะ
0: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
1: ้ร้อนมากเลย
0: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
1: ้เพลงใจสารภาพ
0: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
1: ค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ของทุกคนเหมือนกัน
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่อี
1: กมอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
0: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
1: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรนับสักเดียวสายไปไหมเนี่ย
0: คนที่รับสายอ๋อน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์ไหม
1: ใช่หนึ่งคน
0: ให้กับ
1: น้องเมย์ด้วย
0: ให้กับน้องเมย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่อีขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งนาอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่นึงผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาเซมาสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับปากหวานเนาะ น้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส่งคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจศรีวิชัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากรนะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีอะไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีอะไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์

0: นุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

คิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรติการนะครับหรือว่าพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดนะคิดถึงอย่างแรงนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คปิยะเรศนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะพี่แจ็คปิยะเรศนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือฮิวไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะฮะไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ย น้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับบทเพลงจากวงมาริฮวาน่าฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรสบายดีมั้ยคิดถึงคิดถึง
2: โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
3: โอ้ยเจอกันพี่เจอน้องเพชรทุกวันเลย
2: ใช่ไหมพ่อ
3: พ
2: ี่
3: ก็เข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ก็เข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายกันเลยเข้ามาก่อน
2: เข้าใจเลยนะครับผมพี่นันโทรศัพท์มาจากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่แหละ
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี้
3: ร้อนมากถึงมากที่สุด
2: มีฝนตกบ้างไหมพี
3: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วต้องเกือบอาทิตย์แล้วอะ
2: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
3: กันอะไรใจจะขาดคน
2: ใช่ใช่ร้อนนี่เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละจริงๆผมก็ใจนะผมก็ใจเอออากาศที่บ้านเราเนี่ยคือแบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหม
3: ช่วงนั้นช่วงนึงอ่ะที่นั่นอ่ะเดือนที่แล้วเนี่ยมั้งน้องเพชรสถานีมันเสียที่เมืองเลยสถานีที่เมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาน้องเมย์น้องเมย์ไม่น่าจะพูดพี่นันแฟนเธออังโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหัวพี่จะไม่ระเบิดหรอ
2: เข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นันอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
3: พกตลอดแดดร้อนก็พกฝนก็พก
2: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
3: อาทิตย์หน
2: ้
3: าน
2: ี่
3: หย
2: ุ
3: ดก
2: ี
3: ่วัน
2: อาท
3: ิ
2: ตย์หน้าเหรอ
3: ใช่อ๋อ
2: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผมจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
3: ว
2: ัน
3: ที่13มันนำไปถึงแม่พุ่มพวงดวงจ
2: ันทร์ใช่ๆแต่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
3: ใช้ได้งานเยอะแยะเบาโอ๊ตน่ะใช้ได้เยอะไปเลย
2: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
3: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
2: เข้าใจผมเข้าใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
3: คืนคำของนวกะ
2: คืนคำของนวกะนะครับอุ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
3: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันอู้มันมีความหมายมันเจ็บจิ๊ดที่ใจหน่อยนึง
2: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
3: ่แบบให้พี่สุดยอดหนุ่มวัสพงศ์คนที่มาเมื่อคืนคนที่มาเซงหน้าพี่มาคืนนี่เลย
2: ให้พี่สุดยอดนะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
3: จ้าน้าเด็กก็ยังถามเลยว่ายอดถ่ายไปยอดอะไรอ่ะ
2: จากจังหวัดเลยเลยนะ
3: จากจังหวัดเลย
2: พี่สุดยอดนะครับผม
3: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนแชร์หน
2: ่
3: อย
2: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
3: จ้าแล้วก็บ่าวโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะที่ให้สารน้ำมันกับพี่สมกับที่รอคอยจริงๆเลย
2: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
3: ก่อนบ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์น้องเมย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพี่หนูกลับไปมากลับมาใหม
2: ่
3: เจอแต่น้องเมย์
2: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ค่อยสั่งงานนะคะน้องเพชร
2: เข้าใจผมเข้าใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพี่พูดตามเพชรนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ส
2: ุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอรา
3: เนี่ยไอรา
2: ใช่ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอราอาห่า
3: และไอยาตาร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาฮ่า
3: ไอยาราอาฮ่า
2: ครับผมพี่นัน
3: น้องเพชรวันนั้นลูกไม่ฟังนี่ขอให้ผ่านรุ่งร่วงไปด้วยดีขอจะให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
2: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงๆเพราะว่าย
3: ากมากพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังวีช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สระริมน้ำเนาะ
2: ครับผมไม
3: ่เบ่งลูกแต่เวลาแม่เพิ่งเขายิ้มที่ผลงานดูเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
2: เข้าใจครับอยากจะบอกว่างานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
3: นะฮะฝนเยอะใช่ไหม
2: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่เวลาไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลย
3: พี่เอฟพี่นันดูแลสุขภาพก็ขอให้ผ่านรุ่นลูกไปด้วยดีนะคะไม่ขึ้นก็ขอโชคหมานๆจริงๆดูใบปัง
2: ๆพี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
3: อุ้ยเคยไปช่วงนั้นเคยไปสี่ห้าครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปไปครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะตอนนั้นยังไม่ได้เอาย้ายไปไว้ที่สาราริมน้ำ
2: เข้าใจนะครับผมอ่ะเอาไว้ว่างๆพี่นันถ้าสะดวกพี่นันมานะมาหาผมนะ
3: ค่ะ
2: ครับผมพี่นัน
3: วัดทักษะดานนะไม่ใช่เอกมัย
2: วัดทักษะดานเขาทักษะดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ทักษะดานที่เดียวนะครับ
3: โอ้ค่ะค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องเพชร
2: พี่นันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้แม่ถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าที่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของพาเดชเพลงคิดครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนาวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นันโนดสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับ หลังจากที่นันโนดไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยหวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีพี่หญิงลีศรีจุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้มครับสวัสดีครับผมอ่ะในช่วงของจอคิวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวสิทธิ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้

0: แล้วก็คุณมาร์คโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเอาทำตกซะละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับป้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบสร้างไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนับดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาแล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตติยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้งสองเพลงมีห้ามตัวนะครับจากน้องมินตราอินทิราฟิชเชอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวยนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่เผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ทานดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทานแล้วผมเชื่อว่าผมคงจะหลับอีกทีก็น่าจะบ่ายสามนะฮะน่าจะยาวเลยนะครับตื่นอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนทีนี้นะฮะพี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่เทวีพี่ออสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลก

ะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะครับเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลเนี่ยพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายไนเดอร์นะครับรำเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าคิดฮอดพี่ตาในเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินจินนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโลสวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่พิเศษจักบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องปาล์มมี่ปาล์มมี่ปุ๋ยปาล์มมี่นะฮะสวัสดีค่ะแวมไพร์น้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่วันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปาล์มมี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอิ้นสั่งน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครฟาร์มี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ไทยเชฟเข้มข้น

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หวานกันแต่เช้าเลยนะคะ5:12 นค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่4 มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTN FM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้โห
0: สถานีรู้สึกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มันไวมากนะพฤหัส
1: สวัสดีครับ
0: ทำงาน2วันติดละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็ เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันนึงนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟังเพลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกฎชมนจากสารคามพี่ประเทืองจากจังหวัดไหนคะพี่อุไรจากทุ่งสงพี่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรีพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทั้งโลก
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ถ่ายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวร้ายก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้5:00 นะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้น
1: เ
0: บนซ
1: ิน
0: กับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80
0: สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นลงลงอย่างนี้แหละค่ะเนาะรู้จะว่ายังไง
1: ก็ดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่มาแล้วมาขึ้นวันนี
1: ้คนไปเที่ยวคนกลับบ้านแต่จังหวัดกันก็กลับมาก็นี่แหละเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารอย่าขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนโวยกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้ก็บอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอะบะหมี่ชามนึงเนาะแต
1: ่
0: ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้ลู
0: กค้าเขาลูกค้าโวยสิทำง่วงไม่พอใจเนี่ย
1: มันจะมีเหตุผลอะไรค่ากดมือถือหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไร
0: ในกลุ่มเนี้ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินอยู่ปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะน้องรุ่งเขาพิกัดแล้วกันพหลโยธิน45/11เธอก็บอกว่าสคบคะผิดไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อือ
1: นะมันเป็นแค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่น่าจะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับมาเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับคนที่ใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี้
1: คร
0: ับ วันนี้เป็นข่าวดังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เนาะเหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางอะพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ
1: ้แล้วที่บอกว่าไม่รับเงินไทย
0: มณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวาง
0: บอก
1: หรือเยาวราช2อะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: เออแซวกันแซะกัน
1: แซะกันว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะซึ่งถือว่าไม่รับเงินไทยนะครับคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดเนี่ยเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้ง Workpoint ไทย PVS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านเนี้ยปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบละ
0: ไทยก็ได้จีนก็ได้อย่างนี้เหรอจีนก็ยังชำระได้อยู่อย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
0: อ
1: ้างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วนะครับก็สแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
0: นั่นไง
1: เป็นชื่อคนจีนเลย
0: นี่ไงชัดเลย
1: เจ้าของร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
0: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
1: ผมไม่แน่ใจค้าขาย
0: จริงๆตอนนี้เริ
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้นะ
0: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียกนักยุทธศาสตร์สังคมเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแซวกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดจริงๆว่าเอาวันนี้ไปกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่ามันมีต่างชาตินะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องร่วงบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะก็จะแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเนี่ยค่ะเนี่ย
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีนไม่เข้าเรา
0: ทิชชู่ทุกสิ่งอย่างเลยที่แซคไม้จิ้มไปคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
1: ใช่
0: ไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
1: ไม่รู้ตึกแถวตอนนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังนะครับคือถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปแล้วนี่ยิ่งไปกันใหญ
0: ่นั่นสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทมจัดการได้ไหมหรือต้องระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่า มันน่ากลัวนะไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องกลืนชาติกลืนชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงนะลูกเนาะก็ไม่ใช่ไม่ได้จริงไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
1: มีสิทธ
0: ิ์มันมีสิทธิ์นะนี่ไงแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเอาขนาดนี่ดิค่ะขนาดคนจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50 บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง325เมื่อวานเขาจ่าย375 บาทต่อชามโอ้ยทำไมมันแพงงี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยเลยนะคนนี้หนุ่มจีนเขาอัปโหลดขึ้น TikTok เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยโอ้มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริงๆก็เคย
1: ผมจะเป็นระบบจีนไปหมดเพื่อว่าตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: หรือไม่ต้องแล้วคือมันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูว่าไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับ
0: เน
1: าะทางเขตกับตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: หรือตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆขอได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ
3: ่สวัสดีย่าน้องจีน้องโด่ง
1: คร
3: ับสวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะแม่ยายอยู่อำเภออะไรของนคร
3: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ
3: ๋
0: ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะคุณป้า
3: ป้าอยากถามว่าผู้ตายนะผู้ตายนะ
0: ผู้ตายผู้ตายได้เลย
1: ครับผม
3: อยากถามหนองที่หนองดองหวาเขาลงทะเบียนเขาจวดชอบคนที่มีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องกล้องเขาอันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วอันเขาตรวจสอบแบบไหนคะย้ายไปตรวจสอบแบบไหน
0: ตรวจสอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบของเขาเองค่ะ
3: เขาตรวจสอบเขาเองตั้งปลาต้องไปธนาคารไหมอ่ะ
0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตรวจตนได้ค่ะ
3: ทีแอปไม่ต้อง
0: ไป
3: ลูกเป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันอยู่ที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์กันเนี่ยค่ะเป่าตังค์เลย
3: ยืนยันไปตั้งตัวละจับใช่ไหม
0: สายค่ะสายเลยยืนยันคิดไหมนะคะถูกไล
3: ่การ
0: ทั้งสองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครที่ถือบัตรเดิมนะคะเข้าไปแอปเป่าตังค์หรือแอปทางรับจะได้ให้ลูกเป้าให้ลูกเป้าไปแยกเขาแอปนะวันนี
3: ้
0: ถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปธนาคารน่าจะง่ายกว่าเรื่องนะ
3: เรื่อง
0: ถือบัตรเดิมเข้าไปในแอปง่ายๆเลย
3: ป้าต้องไปจานธนาคารกันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้ลูกเป้าลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบไหนก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้ถ้าไปในแอป
3: ไม่
0: ตั้งแล้วก็บอกว่าย
3: ืนยันเสียงไม่ได้เรื่องนี้ไป
0: ไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
1: ไม่ใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
3: มีค่ะมีค่ะ
1: เอาแอปเป๋าตังค์เลย
3: เขาโอน9ทุกเดือนค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว 6:00 นะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่าย
3: ังเอาวันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันแรก
3: วันแรกนี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะ6:00ก่อนนะคะ
3: กาทั้งวันจ้ะนะทั้งวันจ้ะนะ
0: ทั้งวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึง21ค่ะ
3: ก็ใจหมาคุณจิน้องจี้น้องคุณจี้น้องนะ
1: ได้ครับหาปุ่มเข้าเป่าตังค์หาปุ่มชื่อโครงการแล้วก็กดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยครับ
3: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: ไม่ยากไม่ยาก
3: เดี๋ยวให้ลูก
0: มาทำให้ไปให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ทั้งคุณจี้คุณดงนะแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าคายนะ
0: จ้าได้ค่ะ
3: ให้ดูหลังวันที่หนึ่งนะ
0: คุณดองได้ยินไหมคุณดองวันที่หนึ่งเลยนะคุณดองนะดองนะนะฮะได้ค่ะชื่นใจอย่างนี้แหละนะฮะตาคุณตาย้อยครับคุณมานะคะ
3: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31นะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะเนี่ยค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกอื้อหือตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมค่ะน้องต้องไปหน้าแม่ค้าเนาะก
1: ็
0: สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วให้ไม่ช่วยทำขนมละแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่ออยากวัยรุ่นปัจจุบันนะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บฮะอันนี้น้องอายุ13ใช่ไหม
0: 13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะ
1: ทำใจ
0: อย่าลืมว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ้โหต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะขนาดนั้นอะให้คนที่บ้านห่วง
0: ม
1: ัน
0: เหมือนเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอะก็ไม่ได้ชาร์จอะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่ดั้งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็
0: ค่ะ
1: แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกระต่ายหายครับพี
0: ่โอ้
1: กระต่ายสุดที่รักหายไป
0: ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
0: อายุ17ปี
1: ใช่อายุแค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับมาที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะบอกว่ากระต่ายชื่อเจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
0: กระต่ายหล่น
1: กระต่ายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะคือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่า เอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่ามีเจ้าของนะฮะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเออเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับเออแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะเอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
2: ์
1: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปเออนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้กล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี
2: ้ก็ยังไม่ได้
1: เลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับ
2: ยาวนี่คืออะไรหูเหรอ
1: หูยาวครับพี
2: ่
1: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเออเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังๆจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเนี่ยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอ่ะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: เอามาคืน
1: ต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
2: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
1: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลย
2: แ
1: ล้วกระต่ายน่ารักอย่างนี้ถ้าอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของแล้วแหละ
2: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่าย
1: คือเขา
2: เลี้ยงกระต่ายเหมือนแมวจรนะไม่ค่อยมีมันต้องมีเจ้าของ
1: ใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโหกินนอนไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะข่าวนี้อีกครอบครัวหนึ่งนะดูคือตามมา2วันก็สลดใจมากเนาะลูกชายที่เมายาแล้วเช็ดขาแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องดงล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่ตรวจประการท่านผู้กับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมุติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวก่อนรุ่น49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนื่องมาจากแม่นี่แหละแม่นี่57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
1: ่โอ
2: ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ทุกไม่ต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่านี่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งตำรวจก็ ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้นายพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากฤทธิ์ยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าแท็กหาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริงเหมือนคิดเขาก็ยอมรับ
1: แล้วเมายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยอย่าง
2: นี้
1: หรอ
2: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะนึกออกไหม
1: ใช
2: ่ถึงเลยงงแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือด้วยความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่ยังหลอนนะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
1: ที่มันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปด้วยข้อความแบบนี้
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
2: คือพิษภัยของยาเสพติดมันหนักมากเลยน้องรุ่งนะ
1: ใช่ผม
2: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เออวันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณกันจอมพลังเขาออกมาเปิดนะฮะ
2: นั่นแหละนั่นแหละเคสนี้เลยชวนแม่ไปโรงแรมใช
1: ่ก็ชวนแม่ไปโรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบโอ้ยอ่านแล้วก็แบบคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
2: จริง
1: ผมว่ากลัว
2: คือ แม่เนี่ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
2: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วก็แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะเจาะผนังห้องน้ำ
1: เอาไปแอบดูแม่เหรอ
2: ใช่ค่ะก็ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะพกมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้อาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้เช็ดนี่อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเพ่นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
1: ครับครับ
2: โอ้โหน่ากลัวแม่แม่กลัวแม
1: ่โอ้
2: เขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่คือการแชทหาแม่
1: โอ้มียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบลักษณะ
2: อ
1: ่
2: านไม่ได้เลยนี่อ่านไม่ได้เลย
1: เนาะแนวแบบจะให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวิวอะ
2: แล้วเขาก็รู้นะว่าเขาคือตัวบาปนะเขาก็แชทประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ห้าให้แม่อ่านเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่ผ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่เลย
1: นะไม่ใช่แบบเราจับแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนล่ะ
2: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ไม่ง่าย
2: แน่ๆต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการอีกข่าวนึงสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่ประจำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะน้องรุ่ง
1: เอาครับ
2: ที่หมอกตำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศเกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้ผม ไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้องกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนหลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่2

0: นี่เป็นรายที่สองนะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอเห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงาบเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขในห้องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากนิยมเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอ้ตัวเห็ดละงากหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโคกเนี่ยมันเหมือนกันมากน้องๆด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: โอ้ครับผมอันตรายอันตราย
0: ดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบๆสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะตวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะน้องโบงงูกัดนี่มีเซรั่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็ด
1: ไม่มีไม่มีนะไม่มีอะไร
0: ไม่มี
1: อะไร
0: ไม่มีค่ะใช่
1: ป้องกันเลยโ
0: อ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
1: ใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวส์10ข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรไม่รู้มาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอ่ะเหมือนกับพยาบาลเอายามาผิดเตียงอ่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อสองเตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นมาก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
0: ธนพลเป๊ะเลย
1: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับไอ้ยาของตีนข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
0: ้อ
1: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับซวยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนนึงที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาที่พูดจะมาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยหมอไม่

0: สั่งให้ฉีดยานี
1: ่เออยังไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่มีใบสั่ง
0: ก็เลยเอะใจขึ้นมาตอนพยาบาลถือเข็มมาเนี่ยนะก็เลยพยายามหันไปดูหันไปมองแล้วก็โป๊ะจริงๆว่าเอ้ยพยาบาลครับธนพลเนี่ยเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของผมนะนั่นแหละพยาบาลถึงรู้ตัวว่าอ้าวชื่อเดียวกันนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราทวน
1: ใช่ใช่จริง
0: คุณสิวิไลนามสกุลอะไรครับ
1: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละ
0: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะเขาบอกว่าขนาดทักท้วงขึ้นไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอ้าน
1: ะ
0: ครับแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะ
1: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดเหรอ
0: ทักท้วงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
1: เอ้าน
0: ะครับ
1: อย่างนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟัง
0: ครับ
1: ฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบกระปุกยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่าง
1: โอเค
0: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันที
1: โอ้ย
0: ก็เลยถามพยาบาล
1: ใหม่หรือเปล่า
0: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
1: ฉีดยัง
0: พยาบาลบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่น้ำเกลื
1: ออ๋อ
0: ถือว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที่แขน
1: คาอยู่
0: ในน้ำเกลือ
1: ใช่
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดหรือไม่ต้องแทงหลายรอบ
0: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่สีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่น่านะ
1: ไม่ได้นะ
0: หร
1: ือ
0: ว่านี่แหละพยาบาล
1: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็เหมือน
0: หรือนี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่ถ้าพยาบาลใหม่เขาจะระวังแต่ถ้าพยาบาลเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
1: ไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละเขาถามเราหลายๆรอบนะชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเขาไปตามนั้นบางคนแบบหงุดหงิดเนี่ยถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี
0: ้ครับไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาล นะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าเปล่าชื่อลุงเปล่าถามน้องพยาบาลเขาไปทีนึงครับ
1: เนาะจะได้ชัดเจนเนาะนี่ถ้าจะผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
0: เราแพ้เนอะการหนักเลย
1: เสียหายเลยเนี้ย
0: ครับ
1: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริงปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: งชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:13 นวันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป่าตังด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ก็ลงได้ยาวๆไปถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21มิถุนา
0: ใช่ยาวๆเลยสัป
1: ดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: สิทธิ์เต็มไหมคนเต็มเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มใช่ไห
1: ม
0: คือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณารอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอกขึ้นมาฐานะดีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียานุโลกอันเนี้ยเห็นบอกว่าจริง
1: ใช่ดิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธ
1: ิ์ไปด้วยจะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนเนี้ย
0: เขา
1: ไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายและอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยเยอะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไหม
1: แสดงว่าลูกมีรายได
0: ้แล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: แต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม
1: ่ครับท่านรัฐมนตรีเองนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้ท่านคนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการวัดคือบัตรคนจนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้คนละ 30,000 นะแต่ไม่ได้มัน 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปต้อง 60,000 แล้วอ่ะ
0: ใช่เลย
1: 60% ก็ตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบเนี้ยมันก
0: ็
1: ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะ
1: ต้อง สง
0: ส
1: ั
0: ยตรงนี้แสดงว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันนึงที่ถามเมื่อสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300ซีซีไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100ซีซีหรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบลเลิ่มเทิมนะคะสัก400ซีซี500เนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องดุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: ไอ้ที่ท่อดังๆอ่ะนั่นแหละ
1: อ
0: ันนั้นอ่ะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะเรายกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องร่มคิดดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะแล้วค่ะ
1: 3ล้อนะพี่3ล้อบางคนบอกผมมี3ล้อครับ
0: ได้รถยนต
1: ์3 ล้อ
0: ได้ค่ะได้
1: ทำมาหากิน
0: คัน
1: ถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้1คันแต่ว่า
1: พี่
0: ไปขับ3ล้อมา มีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับ300รัฐบาลบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับ300อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไอ้300บรรทุก300ที่ใช้ในสวนน่ะ300ทุกมันสำปะหลังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าที่มี300แล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะสี่ล้อเล็กรับจ้างอย่างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ทั้งปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเน
0: า
1: ะเงินฝากก็ต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พูดกันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร่
0: มีที่ดินไม่เกิน10ไร
1: ่ผมทำนาอยู่8ไร
0: ่ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเนี่ยไปประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันเนี้ยไม่เกิน1ไร่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยเอาไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้เช็คได้ค่ะเช็คได้เช็คได้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผมก็ลองดูไปลงดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องร่องเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไปติดไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mof.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป้าทำไม่เป็นหรอกลุงทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใช่แล้วข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย 1,000
0: เงินมาใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขออ้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ก็ตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ยินดีด้วยค่ะ
1: ไม่มือถือรอฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะไม่มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี
1: ้
0: เสียงนะแกลบไปแล้วนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่รอเกอร์กันนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือยังมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้แหละคนที่ไม่มีมือถือน่ะต้องช่วยเขานะเราพูดอยู่บ่อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยนะน้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหมเหมือนแอปแพลตฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้เข้าไปซื้อของขายของอย่างนี้เหรอ
1: เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP
0: 30%
1: ขายของร้อยนึงเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าร้ายค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยนี่แหละครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJ Mall เนี่ยนะ
0: ของตัวเองเลยเพื่อรับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการนี่แหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะไปสู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเราทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหมสีส้ม
0: ก็เราเข้าซื้อของในTikTok TikTok Lazada Shopee YJ Mall ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปหนึ่งขึ้นมานะ
0: แสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: มันต้องรองรับโอ้โหเยอะมาก
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJ Mall เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่2วันนะฮะ
0: โ
1: อ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
0: ต
1: ั
0: วแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้รัฟฟิลิเอทที่ว่าเนาะก็คือว่
1: า
0: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใครมาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราเราก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกไอ้ติดตะกร้าใช่ไหม
0: ตะกร้า
1: ที่เขาบอกว่าให้เราติดตะกร้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเราก็ติดตะกร้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าเราใช้ลิปโบอะไรอ่ะเราก็ติดตะกร้าไปเรานั่งกินขนม
0: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักนึงหยิบผลไม้มากินเอออันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับกดไปเลยเนี่ยการไลฟ์สดแบบนี้นะมันเป็นยุคสมัยแบบนี้เราก็ได้
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบ ที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าจะเจ้าแรกนะพี
0: ่เออไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราซื้อของขายของ Lazada Shopee อะไรพวกนี้นะมันก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกของคนไทย
1: คร
0: ับ เออก็เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
1: คนสมัครเป็นแสนแล้วแต่หรือว่าถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อของ

0: นะฮะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
1: อืม
0: ไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่ก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะน้องรุ่งเนาะ
0: พี่สีคิดว่ารายได้เขา
1: ตกกล้าร
0: ายได้สองคนนี้เขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
1: โอ้โห
0: เจนนี่บอกว่า4บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
1: 100 ล้าน
0: จ่ายภาษีเกือบ100 ล้านเหรอ
1: ข้อข่าวว่า80 กว่าล้าน
0: โอ้โห
1: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนึงอะแสดงว่าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
0: ่
1: ถึงจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
0: ครับผมนะก็นี่แหละแกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะพยายามทำทุกทางให้ถูกต้อง
1: ก็เลยฝาก
0: ว
1: ิง
0: วอนนะครับเออแกบอกว่านี่ขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยนะว่าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะเออภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อย
1: ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
0: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่ไลฟ์สดได้ช่วงหนึ่งทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮ
1: ะ
0: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์เออบางทีมันไม่ต้องแสดงไงก็มีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
1: ใช่นะคะก็อุ้ยเขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJMore นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
0: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
1: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
0: คร
1: ับค่ะก็บอกว่าสามียูเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ได้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันคือนักข่าวไปถามไงว่าลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับไอ้แพลตฟอร์ม YJMall เนี่ยนะคะทีนี้บอกหนูไม่ทราบเลยจริงๆเป็นความคิดของยิว 100% ดูพร้อมทุกคนนี่แหละก็ไปซุ่มทำอะไรก็ไม่เคยบอกมารู้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็ใจสู้จริงๆนะมีคนสมัครแสนกว่าในเวลา2 วันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามีคนติชมนิดนึงน้องร่มก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาจุดทำเลยค่ะในแอปนี
0: ้
1: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาจุดเยอะเกินไป อยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายหน้าเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึง4-5ทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
0: ครับ
1: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
0: ถ้าทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับของไอแอปมันติดขึ้นมาเนาะคนแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้ออะไรทีก็นะ
1: เอาจริงๆนะ
0: ต
1: อนนี้เวลาจะซื้อเราก็จะเข้าTikTokจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่า หนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นนะน้องๆของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
0: ครับแต่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบ
1: มีแบบคือไม่ได้เข้าไปหลายวันแล
0: ้
1: ว
0: ส่งพี่ลองดูนะสมมติลองหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราสั่งช่วงเช้าเนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได้
1: อย่างเงี้ยเอา
0: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้ไม่ได้เขียนว่าส่งพรุ่งนี้อย่าเลือกแบบพวก2-4วันมันก็จะไวมันก็จะไวมาก
1: นะครับไอ้คนก็รอเสนอจะแง่รอ
0: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
1: ค่ะ
0: แหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาแล้ว
1: แล้วก็ไปเก็บปลายทางใช
0: ่
1: ไหม
0: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
1: ตัดไปเลย
0: บางทีไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบ
1: ค่ะก็เดี๋ยวกันลุ้นอีกที
0: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาให้เราอะนะ
1: ใช่ค่ะก็ระวังเนาะ
0: ถ้าส่งด่วนอย่างนี้ก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะคูปองส่งฟรีไปก็ดีมันก็ไวดีนะเนี่ยปรับมาสู้แล้วนะสปีดเขาก็สู้ติ๊กต็อกน่าดูนะฮะ
1: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไรเดอร์ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โอ้ยอยู่นี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ่ะ
0: พ่วงข้างเลยอ
1: ๋อพ่วงเลย
0: เพราะว่ารถเขาไม่ติด
1: ในต่างจังหวัด
0: ใช่แต่ให้กรุงเทพคงไม่ได้รถติดอ่ะเนาะ
1: กรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะมาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องรุ่ง
0: อ๋อครับ
1: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทอันเป็นเท็จหรือว่าใช้บินทิพย์22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือ2คนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวรีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวรีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80ล้านนะคะน้องดง
0: โอ้โห
1: ใช่ไม่น้อยนะธุรกิจดีมากเลยอ่ะแต่ก็เนี่ยมาผิดใจกันเรื่องไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะค่ะกระต่ายเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

0: องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับคู่กรณีในรายการโหนกระแสเท่านั้นนี่เราก็คิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80 ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรอย่าเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไรแปดสิบ
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกัน
1: น
0: ี่แหละปุ้ยขายทุกช่องทางเลยค่ะมีTikTok มีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: เนี่ยก็เลยเกิดปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ครับส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะใครอ่ะแล้วไปก่อนฮะ
1: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลครับ
0: โอ้ยตกใจไปยืมคนสวย
1: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
1: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวชวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิด IG เลย
0: นี่อะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิด IG หนีอะไรคะพี่วีน
1: คนก็เราเห็นช่วงนี้เงียบๆกันไปไงคนก็แบบเขาไอทีนะชาวเน็ตเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าเขาบอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิด IG เนี่ยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าพอเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วอะพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นกันเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิด IG ไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพูดง่ายคือยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายยังไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่น IG ไปดีกว่าหลังจากทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟนๆ
0: ก็ตกใจนึกว่าหนีอะไร
1: อันนั้นพวกเราแล้วพี่เราปิดเฟซปิดไอจีอันนั้นน่ะใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมมีอะไรอย่าหนีนะคะต้องสู้ต่อใช่ไหม
1: ใช่มีอะไรคุยกันได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มีก็สาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
1: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่าย
0: ังไม่ชัด
1: อย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยืดไปแล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยืดไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบคุณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่เหมือนว่าโยนหินมา
1: ให้อินฟูเขาเริ่มโยนหินละบางคนบอกอ่ะ300-400บางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต่บางคนบอก399ได้ความชัด HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบนี
0: ้ก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะ ดร.นาที

0: มรักแกโพสต์ว่าบนโลกจะเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยพอดเดิมๆคือฝ่ายการเมืองวันยืนยันว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.นาทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเมื่อฟีฟ่านั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้นกสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎmust have เนี่ยนะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎ must have เท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยจะเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินๆคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จต่างประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่1ดูฟรีในแมตช์สำคัญนะนัดเปิดสนามรอบรองรอบชิงอะไรพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่2ให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้แบบ exclusive ที่หารายได้จากภาคสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.นาทีเป็นการแนะนำว่าเออคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดู
1: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะมาสแฮปเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกแล้วนะครับ
0: อ
1: ือบอลโลกเขาไม่ได้อยู่ในกฎมาสแฮปแล้วก
0: ็ใช่ไหม
1: ทีเนี้ยเออก็เอกชนเขาไปทำธุรกิจได้
0: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เคยบอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะทีมแบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะเออยังไง
1: มันไม่ฟังเราหมื่นล้านเหรอ
0: เออต้องการสอนสอนนั่นแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
1: หวานเลยเออ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่าย
0: ุ
1: คผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูมาตลอด
0: ใช่ไหม
1: ขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้
0: อ
1: เขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ริบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินเอื้อมจริงๆเห็นไหม
0: ใช่
1: มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะทีนี้อ่ะถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอาเนี่ยเขาก็ต้องรีบลดราคาแล้ว
0: ใช่
1: กลยุทธ์ไม่ง่ายครับถึงแต่ว่าก็มาดูแหละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูแหละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไง
0: อ
1: ืมก็อีก1สัปดาห์เท่านั้นพี่พฤหัสหน้านะพฤหัสหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ครับก็จะเป็นกลยุทธ์ปลุกกระแสกันก่อน
0: อยากรู
1: ้ครับผม
0: จบเนาะปิดท่ากีฬาและบันเทิง
1: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: กลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาแสดงไทยกับภูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกับภูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเนื้อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทยกังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไร ยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาแล้วทาง

0: ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงเอาแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับความจริงนายกพูดอย่างนี้
1: ครับ
0: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
1: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าถึงขนาดทหารไทยโดนผลักโปกอ่ะ
0: เออแล้ว
1: คนที
0: ่
1: คนที
0: ่
1: เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
0: ้เออนั่นแหละ
1: ยังไงฮะ
0: ก็
1: มันไม่จบถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
0: ใช่จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสแกนห้องสแกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับเอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เพลงสดเติมรสข่าว
3: ไว้โยสามชาติยากระต่ายช่วงนี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

0: ทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่ศรีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่โผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพักสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็
1: แ
0: ล้วว่าตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่นะตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องเออน้องเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้นะก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปตรวจปัสสาวะก็ม่วงด้วยนะครับ
1: ม่วง
0: ด้วย
1: ม่วงตามคาด
0: ก็ได้จะคนจะหาเงินไปเสพแหละนะครับนี่ฮะที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ตั้งชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ